0: ากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
0: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ68.03ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาท ในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้รับสั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสานส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำ และบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทางนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศีลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20-21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
13: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
21: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
20: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค
21: ่
20: ะ
21: ก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำก กล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมก่อร้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กเชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของ

0: สัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
1: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
0: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
0: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่แต่ 50,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยน
1: ะ
0: เพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยนี่มากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันแล้วเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักกัตเตอร์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: คร
0: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ย

0: แล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
5: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
4: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอชฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิด แต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
2: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
8: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดกลับมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.ครับ
7: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
8: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยี่งอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวรข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวรเนี่ยการคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดนั้นมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างถ้าจุดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
7: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: ัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนครับก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้จะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อโดยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
10: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสวทภูเก็ตค่ะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะเรามาจะเจอกันนะคะประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะช่วงเวลา 8:00 นนะคะจนถึงเวลา 9:00 นในช่วงของหลังครบธงชาตินะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยค่ะนะคะเป็นสัปดาห์แห่งฝนแบบฉ่ำๆกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็รวมถึงเป็นสัปดาห์แรกนะคะของการเปิดเทอมแบบเป็นทางการแบบ 100% ด้วยนะคะแล้วก็ถนนทุกสายเนี่ยนะคะก็จะมุ่งไปสู่สถานศึกษานะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของสถานที่ราชการนะคะแล้วก็ตาโรงที่ทำงานต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะคะฉะนั้นเราเนี่ยช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะแน่นอนละค่ะว่าก็จะต้องมีในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการจราจรนะคะการรถติดนิดนึงค่ะแต่ด้วยจังหวัดภูเก็ตเรานะคะการเตรียมความพร้อมนะคะของฝ่ายจราจรนะคะของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องบอกว่าท่านเองนะคะแล้วก็โดยการสั่งการนโยบายต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยนะคะไปอยู่ทุก4แยกไฟแดงเลยนะคะอันนี้ถือว่านอกเหนือจากการเราใช้สัญญาณไฟจราจรแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีสัญญาณมือจากทางเจ้าที่ตำรวจด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะให้กับทุกท่านเนี่ยได้เคลื่อนตัวเคลื่อนรถนะคะได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องมีดูว่าเส้นทางไหนมีปริมาณรถสะสมเยอะนะคะก็ปล่อยรถไปก่อนค่ะนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะด้วยฝนตกเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะทุกคนเนี่ยก็ต่างนำรถยนต์เนี่ยออกจากบ้านทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีบ้างนะคะก็ใจเย็นๆกันนิดนึงละกันจ้ะมาสู่ในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะคะพิธีมอบลายผ้าพระราชทานปี2569นะคะสนองแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะมุ่งยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลนั่นเองค่ะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็ทัพเรือภาคที่3จัดพิธีบวงสรวงและพิธีส่งนะคะเนื่องในวันอาภากรประจำปี2569นะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาน้อมรำลึกถึงนะคะพระกรุณาที่คุณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะองค์บิดาของทหารเรือไทยนั่นเองค่ะนะคะเมื่อวานนี้พิธีก็ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีนางรำที่ไปร่วมรำบวงสรวงกันด้วยในครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตภูเก็ตค่ะเปิดต้นแบบศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลต้อนรับนะคะกรออันดามันดันนวัตกรรมปักหมุดนะคะ Dental Wellnessโจลิสนะคะของระดับสากลการประชุมของการทบทวนมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะมุ่งลดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงอย่างยั่งยืนค่ะแน่นอนนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหรือจะเป็นเรื่องการจราจรต่างๆเนี่ยนะคะทุกพื้นที่เลยเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่มาดูแลมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยนะคะเราก็ไปดูว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถึงมีอุบัติเหตุบ่อยทำไมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถึงมีการหลุดโค้งบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็มาลดความเสี่ยงกันนะคะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะคะเซฟชีวิตให้กับภาคประชาชนกันด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงในส่วนของวันนี้ค่ะพิเศษมากๆนะคะเรามีผู้ร่วมรายการนะคะที่จะมาพูดคุยประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะกับโครงการร้านอาหารอุ่นใจจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้อำนวยการสำนักงานของคปภ.จังหวัดภูเก็ตนะคะมาพูดคุยกันเองเลยค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนละค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะการมอบลายผ้าเมื่อวันที่18พฤษภาคมนะคะ2569ค่ะนะคะก็ภาคประชาชนนะคะที่อยู่ในแวดวงนะคะของช่างฝีมือนะคะช่างถักทอผ้าบาติกนะคะชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีรายชื่อร่วมเข้ารับพิธีมอบลายผ้าพระราชทานปี2569สนองแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะมุ่งยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลนั่นเองค่ะณห้องจามจุรี ของโรงแรมภูเก็ตเมอรินนะคะตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยนายนิรัตพงศิทธิถาวรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางกุสุมาลนะคะพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็และประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตค่ะตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมการประกอบพิธีมอบลายผ้าพระราชทานประจำปี2569ให้แก่ส่วนราชการช่างทอผ้ากลุ่มผ้าทอนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะรวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนาที่เกี่ยวข้องนะคะในพื้นที่เกาะจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสิ้น50รายค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้นำคณะข้าราชการและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการร่วมกันนะคะกับการแสดงความจงรักภักดีและกล่าวถ้อยคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านนะคะได้เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการแล้วก็จัดการแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมชุมชนนะคะในภูมิภาคต่างๆโดยเมื่อวันที่21มกราคม2569ค่ะณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ส่งพระราชทานแบบลายผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะซึ่งทรงพัฒนาลวดลายจากประวัติศาสตร์ลายขอสมเด็จผสมผสานนะคะกับลายขอเจ้าฟ้าเพื่อให้คนนะคะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะต่อมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ได้เสด็จไปทอดพระเนตรนะคะนิทรรศการแล้วก็จัดการแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและการหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ได้ส่งพระราชทานลายผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะประเภทผ้าบาติกให้แก่ช่างทอผ้าและก็ช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์งานหัตถกรรมนะคะที่ทรงคุณค่าอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลายผ้านะคะเพิ่มพูนมูลค่าและก็พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการทอให้มากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของการทำลายผ้านะคะต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงคิดค้นลายนะคะตั้งแต่ลายพระราชทานนะคะเป็นลายตัว S นะคะที่เป็น10แถวเนาะแล้วก็มีเป็นรูปหัวใจนะคะที่ว่าเป็นแทนใจแห่งความจงรักภักดีนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนะคะขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะแล้วก็ยังส่งผลให้กับช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมนะคะผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวนะคะมาขับเคลื่อนผ่านวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลค่ะพร้อมทั้งนำแบบลายผ้าพระราชทานนะคะไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับผ้าไทยและงานด้านหัตถกรรมค่ะตลอดจนการขับเคลื่อนมาตรการการใช้การสวมใส่เสื้อผ้าไทยนะคะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะของแบบลายผ้าพระราชทานให้ประจำใจนะคะแก่ราษฎรนั่นเองค่ะหากย้อนนะคะลอยความล้ำค่าของลายผ้าไทยพระราชทานในอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2563ค่ะก็ได้มีพระราชทานผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนผ้าไทยนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบหลักเป็นอักษร S นะคะอย่างที่บอกไปนะคะจำนวน10แถวหมายถึงรัชกาลที่10แล้วก็มีลายด้านเชิงนะคะเป็นรูปหัวใจซึ่งสื่อความหมายนะคะความรักต่อประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้กับชาวบ้านเติมลายพื้นถิ่นได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะต่อมาเมื่อปี2564นะคะก็ส่งพระราชทานผ้าลายบาติกนะคะซึ่งกลายเป็นผ้าราชทานนะคะ3ลวดลายแก่ราษฎรภาคใต้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะอันประกอบด้วยผ้าปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงลายท้องทะเลไทยลายป่าแดนใต้นะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ต เราเองค่ะโดยเฉพาะในส่วนของผ้าบาติกนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าช่างศิลป์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัยบาติกนะคะหรือจะเป็นร้านยิ่งบาติกก็แล้วแต่นะคะภายใต้ครูช่างนะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยก็นำลายผ้านะคะมาวิจิตรบรรจงลงบนผืนผ้าอย่างงดงามมากๆกันเลยทีเดียวค่ะจากนั้นปีพ.ศ. 2565นะคะก็ได้ส่งพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตน์ราชกัญญานะคะซึ่งเป็นการต่อยอดจากผ้าขิดลายสมเด็จค่ะนะคะเพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ศิลปาชีพนะคะเด่นด้วย5ลายด้วยลายต่างๆนะคะซึ่งมีลาย S เนี่ยล้อมรอบด้วยกรอบลายขิดนะคะแล้วก็ลายเชิงผ้ารูปหัวใจนะคะแล้วก็ลายต้นสนอันเป็นสัญลักษณ์พื้นถิ่นนะคะของบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะส่วนปี2566ค่ะทรงพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญานะคะที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงสร้างดอกไม้ไทยแล้วก็การแสดงความรักเรียงร้อยนะคะเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวหนอแบบรูปสมัยนะคะทอได้ทุกเทคนิคค่ะแล้วก็เกิดความสวยงามมากๆสร้างรายได้ให้กับกลุ่มช่างทอนะคะแล้วก็กลุ่มผ้าบาติกเนี่ยได้มากกันเลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับปี2567ทรงพระราชทานลายผ้าสิริวชิราภรณ์นะคะจำนวน4ลวดลายหลักเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ6รอบ72ปีค่ะก็ประกอบด้วยลายวชิรภักดิ์ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลี2567นะคะลายหัวใจลายดอกรักราชภักดีนะคะถัดมาในปี2568ค่ะทรงออกแบบผ้าลายสิริราชภัทราภรณ์นะคะรวม5ลวดลายหลักนะคะเนื่องในโอกาสได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยนำศิลปกรรมไทยและก็ผ้าโบราณนะคะมาปรับให้เป็นสากลนั่นเองค่ะได้แก่ลายดอกพุทธานนะคะแบบที่1ลายดอกพุทธานแบบที่2นะลายมยุรสเขาเรียกว่ามายุรสรีนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนกยูงนั่นเองค่ะแล้วก็ลายขอเฟื่องอุกบาทนะคะแล้วก็มีลายขอเจ้าฟ้า2568ค่ะจนกระทั่งนะคะปัจจุบันในปี2569ล่าสุดนี้ก็ได้ส่งพระราชทานลายพระราชทาน2ชุดหลักนะคะเพื่อสืบสารพระราชปณิธานและก็น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้แก่ผ้าชุดลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งประกอบด้วยลายย่อยๆก็คือลายสมเด็จเจ้าฟ้านะคะแล้วก็มีลายขอสร้อยทองลายพวงดอนย่าชุดลายบุปผาบรมราชชินีนาถนะคะซึ่งต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยนะคะซึ่งประกอบด้วยลายย่อยก็คือลายดอนย่าครีนศิริกิจค่ะแล้วก็มีลายบัวครีนศิริกิจนะคะลายกุหลาบครีนศิริกิจลายกล้วยไม้แคทริยาครีนศิริกิจค่ะแล้วก็ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้านะคะขอน้อมแนวพระราชดำรินะคะในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนอันเป็นพลังในการสืบสานความเป็นไทยและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชาติต่อไปนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ทุกลายผ้ามีความหมายและก็มีประวัตินะคะดังนั้นแล้วเนี่ยช่างทอผ้าหรือว่าช่างแกะลายต่างๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปเพิ่มมูลค่านะคะสร้างรายได้อีกระดับหนึ่งด้วยค่ะเพื่อว่าการพัฒนารายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะส่วนทัพเรือภาคที่3ค่ะจัดพิธีบวงสรวงนะคะพิธีส่งเนื่องในวันอาภากรประจำปี2569นะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ค่ะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะองค์บิดาของทหารเรือไทยนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569นะคะณพระปราสาทที่ประทับสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะพลเรือโทวิรุฑดม ม่วงจีนนะคะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และประธานกรรมการบริหารพระพาทิปทัพนะคะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาพราหมณ์รำบวงสรวงและพิธีส่งเนื่องในวันงานอาภากรประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะองค์บิดาของทหารเรือไทยโดยมีนะคะทางประธานชมรมภริยาทัพเรือภาคที่3นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็รวมถึงรองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะคณะนายทหารทัพเรือภาคที่3ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะซึ่งวันอาภากรนะคะก็จะตรงกับวันที่19พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะหรือเสด็จเตี่ยองค์บิดาของทหารเรือไทยนะคะผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการทหารเรือให้ทันสมัยเทียบเท่าต่างประเทศค่ะพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5และเป็นเจ้านายพระองค์แรกนะคะที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากอังกฤษค่ะแล้วก็ส่งปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนในเรือทหารไทยนะคะแล้วก็ทั้งนี้ด้านระเบียบวินัยนะคะการบังคับบัญชาแล้วก็วิชาการเดินเรือขั้นสูงนะคะพร้อมทั้งเป็นผู้บัญชาการเรือหลวงพระร่วงเดินทางกลับไทยนะคะจากประเทศอังกฤษค่ะนะในปีพ.ศ.2462นะคะเป็นทหารเรือไทยเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่มีการนำเรือหลวงพระร่วงเนี่ยกลับจากประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ทหารเรือไทยสามารถเดินเรือไกลข้ามทวีปได้เองนะคะพระองค์เนี่ยยังทรงเป็นผู้นำการขอพระราชทานพระราชวังเดิมนะคะเป็นที่ตั้งโรงเรียนแนวเรือแล้วก็ขอที่ดินที่สัตหีบนะคะเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือโดยเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางการแพทย์พระองค์ทรงอุทิศเวลาหลังเกษียณนะคะเพื่อรักษาประชาชนจนได้รับความรักและก็ความศรัทธาอย่างกว้างขวางค่ะทั้งในหมู่ชาวไทยและก็ชาวจีนนะคะพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่19พฤษภาคม2466นะคะที่หาดไซรีจังหวัดชุมพรด้วยความอาลัยยิ่งจากประชาชนและเหล่าทหารเรือค่ะกองทัพเรือจึงกำหนดให้ในวันที่19พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอาภากรนะคะเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นเองค่ะแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติถึงพระองค์นั่นเองนะคะส่วนทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาลัยเขตภูเก็ตนะคะก็เปิดต้นแบบสู่ทันตกรรมดิจิตอลนะคะต้อนรับกรออันดามันนะคะดำนวัตกรรมปักหมุดค่ะเดนเทลวีเน็ตทัวริสนะคะระดับสากลนั่นเองนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ช่วงเวลา 14:00 นนะคะณศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลสงขลานครินทร์นะคะภูเก็ตก็ได้มีการเปิดนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ทันตกรรมดิจิตอลสงขลานครินทร์ภูเก็ตอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีคณะกรรมการการร่วมทางภาครัฐภาคเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะหรือกรอ.นะคะกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะเข้าร่วมงานการศึกษาดูงานมากกว่า60คนนะคะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะพลิกโฉมการท่องเที่ยวของสุขภาพยกระดับอันดามันนะคะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการขานรับนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเรียกว่าเป็น Medical Hub นะคะของรัฐบาลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตนะคะของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์โดยศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ภูเก็ตนะคะขับเคลื่อน3ภารกิจหลักเลยก็คือการรักษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการบริการวิชาการและก็การบริหารทางการแพทย์เพื่อสังคมค่ะนอกจากนี้นะคะทางศูนย์ก็ได้เปิดตัวหลักสูตรนะคะผู้บริหารทันตกรรมเพื่อ พัฒนาระบบนิเวศทันตกรรมไทยผ่านสามมิติเชิงกลยุทธ์นะคะทั้งได้แก่การพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะการขับเคลื่อนระบบนิเวศการบริการรองรับผู้บริหารนะคะจากการบริการต่างประเทศนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสุขภาพการท่องเที่ยวแบบสากล นะคะความร่วมมือกันในครั้งนี้ของกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่มีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและก็ภาคธุรกิจนะคะเพื่อผลักดันภูมิภาคอันดามันสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการทันตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพชั้นนำของระดับนานาชาติเลยทีเดียวค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเราจะได้มีศูนย์ทันตกรรมนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเบรกกันสักนิดหนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาในช่วงหน้านะคะกับข่าวสารประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669พบเห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับทาง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
2: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
3: ปัญหาเชื้อดื้อยาเนี่ยตอนนี้รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วประกอบกับการที่เรามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาโรคแล้วใช้ยากดภูมิคุ้มกันมากขึ้นทำให้มีการติดเชื้อกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆคนไข้จะเสียชีวิตจากโรคเชื้อดื้อยาเป็นอันดับหนึ่งเกิดจากการที่เราใช้ยาพร่ำเพรื่อใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และที่เราท้องเสียเป็นหวัดเจ็บคอซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียแต่คนไข้เข้าใจผิดคิดว่ามีอาการอักเสบก็เลยไปซื้อยาแก้อักเสบซึ่งความเข้าใจสับสนเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ายาแก้อักเสบรักษาโรคที่มีการอักเสบได้ทุกชนิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยยาแก้อักเสบจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะซึ่งใช้ต้านแบคทีเรียเท่านั้นจริงๆแล้วระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะคล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วๆไปค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือในสมองก็อาจจะรุนแรงพอติดไปแล้วรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นโรคก็จะมีโอกาสลุกลามจนถึงชีวิตได้ค่ะ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วยยาเวลาที่เราต้องไปเยี่ยมเด็กหรือว่าไปสัมผัสกับเด็กหรือหลังสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะอันถัดมาก็คือเวลาที่เราเป็นหวัดเจ็บคอหรือมีอาการไอหรือจามวิธีป้องกันก็คือใส่ผ้าปิดจมูกนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าฉุกเฉินขึ้นมาก็สามารถใช้บริเวณต้นแขนนี่นะคะในการปิดจมูกแทนที่จะใช้ฝ่ามือในการปิดปากปิดจมูก
4: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกินอายุอากาศพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกะเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรหญ้านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกินสมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิงกระชายกระเทียมกะเพราตะไคร้พวกรสร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วยสมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบกมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทา การดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสปท.ภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะเราก็ได้รับข่าวสารข้อมูลกันไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงฝนตกแบบนี้เนาะการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่ากินแต่ยาอย่างเดียวนะคะดูแลด้วยสมุนไพรก็จะเป็นทางออกที่ดีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะนะคะในช่วงของการพักเบรกนะคะก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับทางแพทย์ผู้อำนวยการพอดีเลยค่ะนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยท่านจะมาประชาสัมพันธ์โครงการนะคะยุวนักศึกษานะคะเป็นยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นโครงการร้านอาหารอุ่นใจจะเป็นอย่างไรค่ะขอต้อนรับนางสาวกาญจนาศรีรักษานะคะผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะพอพูดถึงคปภ.ปั๊บเนี่ยนะคะพอเป็นตัวย่อตัวเต็มนี่แทบจะลืมเลยนะผอ.ย่อมาจากอะไรนะคะ
5: คปภ.ก็คือย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเองนะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะ
0: ดีแล้วค่ะที่มีตัวย่อ
5: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของคปภ.จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ดำเนินการในเรื่องของการทำเรื่องของด้านประกันนะคะ

0: ชัวร์ฟูลเอนเซอร์เดอะนิวเจน2026นะคะซึ่งโครงการเนี้ยจริงๆมันต่อยอดมาจากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนะคะซึ่งโครงการนี้เรามีที่เราเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วปีนี้เราก็ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีการเชิญชวนนะคะให้น้องๆให้โรงเรียนนะคะสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการนะคะ
1: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะ
0: จริงๆชื่อก็คือฟูลเอนเซอร์ใช่ไหมคะก็เราอยากให้น้องๆที่เป็นยุวชนเนี่ยได้มีการเหมือนเป็นกระบอกเสียงของคปภ.ด้วยในการที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชนสังคมนะคะรวมทั้งในส่วนของโรงเรียนก็อาจจะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็อาจจะนำเรื่องของการประกันภัยเป็นเข้าเป็นสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็กยุวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้รับความรู้แล้วก็ไปถามมาที่จะถ่ายทอดต่อให้แก่ชุมชนสังคมรวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายรวมแม้กระทั่งทางผู้ปกครองหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดอะไรต่างๆเพื่อจะได้ให้เขามีความรู้เรื่องประกันภัยด้วยเพราะว่าจะได้เป็น เขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ความรู
1: ้ค่ะต้องมีเข้าค่ายอบรมแล้วก็คุณสมบัติของยุวชนที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ค่ะปีนี้เรากำหนดนะคะในเรื่องของยุวชนก็คือเป็นนักเรียนม.1 ถึงม.6 นะคะหรือว่าถ้าระดับอาชีวะก็จะเป็นปวช 1-3 นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดนะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือจะมีวันที่จัดให้ความรู้อบรมน้องๆ นะคะมีการทำฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการจัดบูตแคมป
1: ์
0: นะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู
1: ้
0: ไม่ว่าจะทำเป็นในรูปแบบของสื่อสารสื่อต่าง
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็จะเป็นบอร์ดนิทรรศการในโรงเรียนในสถานศึกษาหรือการออกไปประชาสัมพันธ์ความรู้อาจจะเป็นรูปแบบของคลิปสั้นนะคะหรือว่าทำเป็นเพลงหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะ
1: ก็จะมี
0: การประกวดด้วย
1: แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าที่มาอบรมให้ก่อนแนวทางการทำการตัดต่อคลิปการบอกพูดเรื่องราวสาระข้อมูลต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็จริงๆเราจะขอเรียนเชิญในส่วนของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยเข้าร่วมให้ความรู้น้องๆในฐานะของการเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ว่าเราจะทำคลิปยังไงเราจะพูดจาวิธีการสื่อสารยังไงให้เป็นที่สนใจแล้วก็ให้มีคนติดตามมียอดฟอลโล่ยอดติดตามเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของความรู้ด้านประกันภัยก็โดยเจ้าหน้าที่คปภ.ภูเก็ตรวมทั้งในเรื่องของชมรมธนาคารไทยที่เขามาให้ความรู้แก่น้องๆแล้วก็จะมีชมรมประกันวินาศภัยที่มาร่วมเล่นเกมมาร่วมเล่นฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆด้วย
1: เป้าหมายประมาณเท่าไหร่คะกี่คน
0: จริงๆปีนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะจัดสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาไม่เกิน2โรงเรียนแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมก็ครั้งละไม่น้อยกว่า100คนนะคะค่ะซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะในเดือนมิถุนาที่จะถึงแล้วก็จะมีการประกวดในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยซึ่งทราบมาว่าเงินรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่เยอะมากเกือบ 100,000 บาทก็อยู่ที่ 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะได้ในส่วนของโล่รางวัลและเกียรติบัตรเราทันสมัยนิดนึงนะคะเราเป็น e-licensing นะคะเราเป็นทางออนไลน
1: ์
0: นอกจากนี้ก็จะมีคุณครูที่ปรึกษานะคะก็จะได้รับในส่วนของโล่และเกียรติบัตรตรงนี้ด้วย
1: ทั้ง2โรงเรียนนี้มีตั้งเป้าหมายหรือยังคะว่าไปโรงเรียนไหนอะไรบ้าง
0: ปีนี้เราดีไว้ได้ที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งท่านผอ.ท่านน่ารักมากเป็นของอาชีวศึกษานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราประสานไว้นะคะแล้วก็จะขอเข้าพบในภายในอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นสารพัดช่างภูเก็ต
1: สารพัดช่างภูเก็ต
0: แล้วก็เราจริงๆเราเชิญชวนหลายโรงเรียนในส่วนของมัธยมเราก็จะมีโรงเรียนปลูกปัญญานะคะอย่างภูเก็ตวิทยาลัยหรือว่าสตรีภูเก็ตอันนี้เขาก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของเราแล้วเราก็

0: พยายามที่จะกระจายไปสู่โรงเรียนอื่นๆที่เหมือนเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะ
1: หมายถึงว่าการจัดสถานที่เนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยเราบุ๊กไว้2ที
0: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆนะคะที่สนใจในระดับสามัญเนี่ยทั้งที่เรียนอยู่ม.4ถึงม.6อะไรเงี้ยก็มาร่วมได้ใช่ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมหลังจากเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
1: อ
0: าจจะมีสมมุติว่าโรงเรียนเป็นเหมือนโรงเรียนเครือข่ายของสองที่นี
1: ้
0: หรือว่าจะเป็นในเรื่องของในปีถัดไปที่เราจะมีโครงการนี
1: ้
0: ก็อยากให้เชิญชวนหรือน้องๆอาจจะเตรียมตัวไว้ในปีนี้ก่อนก็ได้เผื่อปีหน้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็ได้มีการสื่อสารความรู้
1: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่นะคะในการเขาเรียกเข้าแคมป์เนา
0: ะ
1: เข้าแคมป์แล้วก็เก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะประกัน
0: ต่างๆประกันภัยต่างๆประกัน
1: บางทีเด็กไม่เข้าใจไม่รู้จะมีการสื่อสารยังไงให้เจนเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงประกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซะผู้ใหญ่ก็จะรู้หมดเลยถ้าเกิดกรณีแบบนี้แบบนั้นเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยแน่นอนเราไม่ค่อยจะรู
0: ้
1: บางทีขับรถไปเที่ยวไปเฉียวไปชนจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราจะปูพื้นให้เยาวชนเพื่อเขาจะได้มีความรู้ด้วยแล้วก็เขาจะได้ไปบอกเป็นกระบอกเสียงบอกคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าให้ทำประกันเสียอะไรอย่างเงี้ยทำประกันซะน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีประกันอาจจะมีเรื่องของความสูญเสียที่เราต้องรับผิดชอบไปเอง
1: ตัวนี้สำคัญ
0: โทษด้วยใช่ค่ะสำคัญมากมาก
1: เคยตอนเคยมีเก็บสถิติไหมคะว่าในส่วนของเด็กๆนะเยาวชนเนาะที่ว่าขับขี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันเนี่ยเยอะอะไรประมาณ
0: ในภูเก็ตนี่ปีที่แล้วก็เยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับทางโรงเรียนกับทางสถานศึกษาแล้วเพราะในสถานศึกษาจริงๆเขาจะมีในเรื่องของตัวประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนก็ทราบว่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็ปีนึงก็มีการเคลมเยอะเหมือนกันจากอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นพวกขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็เยอะอยู่เพราะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็เห็นความสำคัญว่าต้องมีประกันตัวนี้ด้วยนะคะ
1: ก
0: ็เกิดเหตุค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็สร้างความเสียหายบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลหรือบางรายที่รุนแรงก็เสียชีวิตนะคะ
1: อันนี้น่าสงสาร
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างนึงสมมติว่าเนาะสมมติว่าในเรื่องของการขับขี่เนาะนะคะเป็นเยาวชนเรื่องเองค่ะถ้าทำประกันแต่ว่าขับรถไม่มีพรบขาดใบขับขี่ไม่มีประกันยังครอบเวอร์ไหม
0: จริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าใบขับขี่ไม่มีก็ยังคุ้มครองในส่วนพรบนะคะเพราะว่าพรบเนี่ยออกพรบก็คือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องมีพรบนะคะในส่วนของใบขับขี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นนึงที่โอเคล่ะถ้ามีพรบก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่ไม่เหมือนตัวประกันภัยรถยนต์ ถ้าไม่เคยมีพรบมาก่อนไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน อันนี้กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครอง แต่เราก็อยากให้น้องๆที่ขับขี่รถนะคะ ก็ต้องไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อย เพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอตำรวจจราจรเขาเรียกดูมา มันจะเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาอีกตรงนั้น
1: จะเดือดร้อนถึงผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าจับรถเป็นอย่างเดียวแต่ว่าจราจรไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการนำร่องก็ดีแต่อย่างอาชีวะนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทางท่านผู้บริหารเนา
0: ะ
1: ท่านเขาใส่ใจนะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของขับขี่ด้วยนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะจริงๆเราก็มีภาคีเครือข่ายในส่วนของศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของ Honda นะคะอันนี้เราก็จะเชิญมาเป็นทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้โครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าจะเป็นโครงการ Creator Award อันนี้ค
1: ือ
0: ค่ะเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เคยจัดกิจกรรมเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม
1: ่
0: นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเหมือนกับทำสรุปผลงานนะคะแล้วก็มาประกวดในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตในส่วนของการเชิญชวน
1: มี2ประเภท
0: มี2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าใหม่ๆเลย
0: ใหม่เลย
1: นะเจนใหม่เลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็ กลัวเดี๋ยวคนเก่าน้อยใจเราก็ยังคงมีคนเก่าๆอยู่น
0: ะ
1: มีการทำต่อเนื่องไหมนะคะหลังจากที่ได้มาอบรมกับเราไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นการต่อยอด
1: เขาต้องเปิดช่องสื่อของเขาเองใหม่ไหมคะหรือว่าใช้สื่อตัวบุคคลของเขาได้เลยยังเป็นแบบTikTokของตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหม
0: จริงๆใช้อันเดิมได้ก็คือแค่ต่อยอดพัฒนาว่ามีอะไรเพิ่มจากของเก่าอะไรประมาณนี้นะคะ
1: เราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะเนี่ย
0: ดูที่ www.oic.or.th นะคะหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางของสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะเรามีทั้ง Facebook TikTokแล้วก็ตัว Instagram ด้วย YouTube ก็มีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเด
1: ี๋
0: ยวค่อยฝากไว้ตอนท้ายนะคะ
1: ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับส่วนของน้องๆ นะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะให้เด็กๆ นี้ได้รู้จักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กวัยประถมมัธยมปลายมัธยมปลายเนาะ
0: มัธย
1: มปลายกับปวช.1นอกเหนือจากนี้มีโครงการอื่นอีกไหมคะ
0: สำหรับโครงการนะคะที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี68ก็คือจะเป็นเรื่องของโครงการร้านอาหารอุ่นใจประกันภัยคุ้มครอง
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งโครงการเนี้ยเราก็อยากที่จะให้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่นะคะต่างๆร้านกาแฟนะคะก็ให้ได้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภ
1: ค
0: เข้ามาทานอาหารที่ร้านนะคะแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเช่นเกิดอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มในร้านหรือว่าทานรับประทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะอันนี้ก็คือมีตัวประกันภัยตัวนี้ซึ่งก็มีบริษัทประกันภัยที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีอยู่เช่น IOE กรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็บริษัทวิยะแล้วก็บริษัททิพยะประกันภัยที่เขาจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้
1: อง
0: นะคะซึ่งอันนี้เราเริ่มไปเมื่อปี68เรานำร่องที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมทั้งในส่วนของสมาชิกหอการค้าที่เขาเข้าร่วมนะคะแล้วก็อย่างของภูเก็ตเราก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเสวนาให้ความรู้แล้วก็จะเชิญเชฟจากเชฟที่ได้รับรางวัลนะคะเช่นเชฟม่อนเชฟโอ๊ตที่ร้านร่อยนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ80ร้านนะคะก็มีการตอบรับที่ดีแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปอีกในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตก็เมื่อวานนะคะก็ได้ไปเข้าไปประชุมในส่วนของสมาชิกชมรมร้านอาหารภูเก็ตอันดามันที่ทางพี่นุชพี่มนพันธ์แกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านนายกโอนายกพิสุทธิ์นะคะแกก็เป็นนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตด้วยก็ไปให้ความรู้ไปเชิญชวนในเรื่องของตัวประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้นอกจากที่ภูเก็ตนะคะเราก็มีการจัดไปแล้วที่ชลบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดที่สงขลาซึ่งที่กรุงเทพเราก็เปิดตัวไปแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะ
1: อันนี้รวมไปถึงในส่วนของร้านที่เป็นร้านปกติธรรมดาได้ไหมร้านส้มตำร้านข้าวแกงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: อันนี้เราพยายามที่จะให้ครอบคลุมถึงร้านรายย่อยด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านแล้วก็ตัวอาจจะดูในเรื่องของทุนประกันภัยแล้วก็เบี้ยที่มันเหมาะสมนะเราก็ไม่ใช่ว่าอยากให้เฉพาะร้านที่ร้านเป็นร้านใหญ่หรือว่าร้านมีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกร้านได้มีการเข้าถึงต่อไปอาจจะพัฒนามาเป็นไมโครอินชูรันสำหรับรายย่อย
1: รายย่อยลงมาอีก
0: สำหรับตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลช่วงเทศกาลที
1: ่
0: เบี้ย10 บาทนะคะ
1: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่า ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการร้านต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเนา
0: ะ
1: แล้วก็บางร้านเนี่ยถ้าอย่างคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีมุมเด็กใช่ไหมคะมุมเด็กที่เด็กต้องเล่นบางทีอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอย่างชิงช่องชิงช้ามาโยกหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างใช่ไหม
0: คะ
1: ตัวนี้ก็ประกันอยู่ในตัวนี้เลยใช่ไหม
0: เป็นตัวความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นพวกทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุ้มครองแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของตัวประกันอัคคีภัยนะคะที่ก็ให้ความคุ้มครองเวลาเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดตรงนั้นก็
1: ม
0: ีจริงๆมันมีตัวแพ็กเกจแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่ตัวเองสามารถที่จะชำระเบี้ยได
1: ้
0: ที่เหมาะสมกับร้านของตัวเองด้วยนะคะ
1: มีตัวเลือก
0: มีตัวเลือก
1: ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มค่ากับร้านเราแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านเราด้วย
0: ค่ะจริงๆเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตอนนี้ร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีการเข้าร่วมโครงการนี้เยอะหรือยังคะ
0: เริ่มเข้ามาเข้าร่วมแล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ร้านเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็หากทางร้านอาหารหรือว่าชมรมร้านอาหารสนใจเดี๋ยวประสานมาทางคปภ.ก็ได้เราจะเป็นกระบอกเสียงเราเป็นสื่อกลางในการให้ทางบริษัทประกันภัยเข้าไปให้ความรู้หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าหากสนใจนะคะ
1: พอสนใจปั๊บเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าเบี้ยประกันภัยแพงหรือเปล่าอะไรเปล่า
0: เบี้ยประกันภัยเท่าที่สำรวจมาะนะคะก็ถ้าเกิดว่าทุนประกันภัยมันก็อาจจะอยู่กับแพ็กเกจนะคะถ้าสมมติว่าทุน5 แสนอะไรต่างๆพวกเนี้ยเบี้ยก็จะอยู่ที่หลักพันก็น่าจะประมาณ 10% ของทุนเบี้ยประกันภัยนะคะ 10% ของทุนประกันภัย
1: โอเคเลยนะงั้นน่
0: ะ
1: คือแบบจ่ายรายปีในหลักพันแล้วก็มีทุนประกันที่สูงสามารถที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกมีสัญลักษณ์แปะเอาไว้ตามร้านต่าง
0: ๆ
1: มันจะเป็นมาตรฐานเลยนะคะในเรื่องของการเข้าไปใช้บริการด้วยนะ
0: ขอเสริมในเรื่องของตราสัญลักษณ์
1: ค่ะ
0: สำหรับร้านอาหารที่มีการทำประกันภัยตัวนี
1: ้
0: นะคะทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะออกเป็นตราสัญลักษณ์ให้กับร้านด้วยว่ามีความอุ่นใจมีความปลอดภัย อะไรต่างๆพวกนี้
1: ะ
0: นะคะโดยที่ตรงนี้จะมีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยเขาก็จะดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบแล้วก็การเช็คว่าจะหมดอายุหรือยังนะ อะไรเงี้ยนะคะถ้าจะหมดอายุก็เตือนต่ออายุกัน
1: โอ้ดีจังอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดภาคประชาชนตอนนี้รับทราบแล้วนะคะว่าทางคปภ.เนี่ยเขามีโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เนาะถ้าช่วงโควิดใช่ไหม
0: คะ
1: ถ้ามีเครื่องหมายซาเอ้ามั่นใจแล้วอุ่นพักได้แบบสบายใจที่นี่ปลอดอย่างแน่นอนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าไปร้านไหนมีอย.เงี้ยเราก็รู้สึกโอเคหรือถ้าเป็นร้านมุสลิมมีสัญลักษณ์ค้าร้านเนี้ยเขาจะดูสัญลักษณ์ไปทีนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารอุ่นใจนะคะพอลูกค้าเริ่มรู้มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบด้วยเนา
0: ะ
1: ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปร้านไปคาเฟ่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่พอเจอสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาปั๊บร้านก็ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เลิศดีค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ดีเราก็จะจับมือมีแผนว่าจะจับมือร่วมกับหอการค้าด้วยนะคะรวมทั้งตัวสาธารณสุขด้วยนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพอนามัยด้วยนะคะรวมทั้งการประกันภัยด้วย
1: แน่เห็นไหมได้คุยกับคปภ.แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรสิ่งนำเสนอใหม่ๆตลอดเลยไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนกัน
0: เราทำงานเชิงรุกมากๆเลยค่ะ
1: คือ
0: ให้เข้าถึงให้ประชาชนเข้าถึงการประกัน
1: พื้นฐานต่างๆเนี่ยก็คือประกันต่างๆก็มีอยู่ละนะช่วงเทศกาลก็ทำแพ็กเกจมา
0: ะ
1: นะรู้ว่าจะเป็นร้านอาหารอีกหน่อยเนี่ยอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไมโครอินชูรันเนี่ยโอเคเลยเนาะนะก็จะเป็นร้านรายย่อยที่สามารถจะครอบคลุมได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะดีค่ะในช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยได้ฝากไว้หน่อยค่ะว่าทั้งโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันภัยรุ่นใหม่นักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่นะคะการประกวด Creator Award นะแล้วก็รวมถึง โครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะแบบย่อๆให้กับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะได้ฟังอีกทีนึงว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็สำหรับโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองนะคะอันนี้เราก็เริ่มไปแล้วเมื่อปี68นะคะซึ่งในปีนี้เราก็มีแผนจะจัดอยู่หลายที่นะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็หากร้านอาหารสนใจที่จะมีประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองความเสี่ยงให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการอันนี้ก็สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได้หรือว่าประสานทางคปภ.มาก็ได้นะคะในการที่ให้เราจะประสานบริษัทไปให้ความรู้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแก่ท่านนะคะโดยที่พอมีประกันภัยปุ๊บลูกค้าก็เกิดความมั่นใจนะคะในการที่มาทานอาหารที่ร้านเราว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา อย่างน้อยได้มีการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยานะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะเราก็มีความประสงค์นะคะว่าให้เพื่อต้องการที่จะให้น้องๆยุวชนนะคะเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ความรู้ด้านประกันภัยอีกทางหนึ่งนอกก็คือช่วยคปภ.ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจเรื่องของการประกันภัยแล้วก็เลือกการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของตนเองนะคะก็เราจะมีการจัดโครงการนี้ในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการประกวดนะคะในระดับภาคระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลในวันประกันภัยประกันชีวิตแห่งชาติวันประกันภัยค่ะขอโทษในเดือนกันยายนนะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนหรือน้องๆคนไหนได้รับรางวัลก็ไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะคะ
1: ได้เขาเรียกเปิดประสบการณ์ใหม่
0: เป
1: ิ
0: ดโลกใหม
1: ่ใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตนะคะนางสาวกาญจนาศรีรักษามากๆเลยทีเดียวนะคะที่ได้มาพูดคุยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะโครงการดีๆนะคะให้กับเยาวชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาพูดคุยกับท่านอีกนะคะกับข้อมูลดีๆค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมหรือว่าโครงการดีๆนะคะการประกันภัยแบบใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ได้เจอกับทางท่านผอ.อีกนะคะสำหรับในส่วนของภูเก็ตเราเองค่ะนะคะก็มีการประชุมทบทวนมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะมุ่งลดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ค่ะที่ห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น4นะคะศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานการประชุมค่ะนำโดยท่านรองธีรพงษ์ช่วยชูนะคะแล้วก็ทบทวนตนเองนะคะการจัดผลงานเด่นด้านความปลอดภัยทางท้องถนนด้วยกับสำนักงานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รองผู้จัดการแผนงานนะคะของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะจากผู้แทนทั้ง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตค่ะเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานนะคะแล้วก็ยกระดับมาตรการลดอุบัติเหตุนะคะในระดับพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นการบูรณาการการร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งหน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทบทวนผลการดำเนินงานนะคะแล้วก็พัฒนามาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตนะคะแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ภายในที่ประชุมนะคะก็มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนะคะทางท้องถนนของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เสี่ยงนะคะการสอบสวนอุบัติเหตุการติดตามจุดเกิดเหตุซ้ำนะคะแล้วก็การใช้ข้อมูลเชิงสถิติในการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตเองก็ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะในปี2565ให้ต่ำกว่า 87.45 คนนะคะต่อประชากรแสนคนนะคะแล้วก็ในปี2570ให้ลดลงนะคะแบบว่าไม่เกิน 44.88 คนนะคะต่อประชากร4 แสนคนนะคะผ่านการดำเนินงานทั้งด้านการรณรงค์นะคะการสร้างวินัยจราจรการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการนะคะแล้วก็การสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อป้องกันแก้ไขจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะตัวนี้สำคัญมากๆกันเลยทีเดียวนะคะก็แน่นอนละค่ะว่าอย่างที่บอกภารกิจของเจ้าหน้าที่คนเราเนี่ยมีหลากหลายมีหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการนำเสนอนโยบายนะคะแล้วก็รวมถึงการทำนโยบายต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การปล่อยรถพุ่มพวงนะคะซึ่งทางอำเภอเมืองภูเก็ตของเรานะคะกับไทยช่วยไทยนะคะก็มีการปล่อยรถพุ่มพวงนะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็กระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยนะคะภายใต้การดำเนินการนะคะจากทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตน์พงศ์สิทธิธรรมก่อนนั่นเองค่ะวันนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะจบแล้วค่ะสำหรับในส่วนของสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีประเด็นใดนะคะแล้วก็มีเรื่องราวใดมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจไว้ด้วยละกันนะคะกับสวทภูเก็ตนะคะหรือว่าสวทเรดิโอนั่นเองค่ะสวัสดีโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะห่างไกลจากไข้หวัดค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
10: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
11: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568 สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงศิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 นถึง 10:00
1: นยินดีจะค้นหามาเล่าผ่านรายการของเรานำพาคำถามไปตามคำตอบด้วยใจถึงใจ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
5: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นาทีหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในวันนี้นะคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569เป็นวันที่สายฝนโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดระนองตกทั้งวันเลยคุณผู้ฟังไม่ได้หยุดพักหายใจกันเลยนะแล้วก็เวลาช่วงมาทำงานตอนเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาที่จะกลับบ้านหลังจากทำงานนะคะเป็นช่วงที่ตกเยอะเป็นพิเศษเหมือนที่เขาคุยกันในทุกๆฤดูฝนว่าฝนเนี่ยมันจะมาตามนัดจริงๆนะมันจะมาในตอนเวลาที่เรากำลังจะออกไปทำงานหรือว่าเรากำลังจะกลับบ้านกลับจากที่ทำงานนะคะตกเป็นเวลามากจริงๆมาตามนัดจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละอยากจะแจ้งเตือนว่าวันนี้คือฝนตกหนักในหลายพื้นที่จริงๆเพราะอยู่ในช่วงของการประกาศแจ้งเตือนพอดีนะคะเป็นการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่11แล้วนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หนักมากๆค่ะมีฝนตกเยอะมากด้วยในพื้นที่จังหวัดระนองเองก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะมาดูปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่กันหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ประมาณ 60% ก็ถือว่าตกหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาพรวมโอ้โหภาพรวมวันนี้ค่ะ60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร60%ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มี 70% ในพื้นที่ภาคอีสานอีสานเนี่ยก็จะตกหนักพอๆกับในพื้นที่ภาคใต้เลยมาเจาะลึกกันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 60%แล้วก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ยังคุมสถิติอยู่คือตั้งแต่ช่วงที่ฝนเริ่มมาคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยคือติดเรทแบบ 70% มาในทุกๆวีคเลยนะคะจนมาถึงวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังคง 70% อยู่ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ไหนที่เป็นทางน้ำไหลผ่านเป็นพื้นที่ลุ่มเสี่ยงต่อการที่แบบว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานๆแล้วจะทำให้เกิดน้ำท่วมก็ต้องระวังกันให้ดีๆนะคะแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยก็กำลังดูแลในเรื่องของการกักเก็บน้ำในช่วงที่หน้าฝนฝนตกเยอะๆแบบนี้เอาไว้อยู่เพราะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักตามประกาศที่ออกมาก็คือวันที่19ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะแต่มันก็ถ้าเกิดว่าเราไปเฉลี่ยดูกับภาพรวมของการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดหน้าแล้งอะค่ะมันจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าดูในระยะยาวตลอดทั้งปีค่ะปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปี68แล้วก็มันจะมีช่วงหน้าแล้งสลับกันไปแบบนี้ค่ะหน้าแล้งพอช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็จะแล้งยาวไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีหน้าฝนตกลงมาประมาณนี้นะคะลักษณะแบบนี้เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่หน้าฝนมาเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีๆหรือแม้กระทั่งพื้นที่ไหนที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ารู้ว่าเสี่ยงก็จะต้องลดการสูญเสียโดยการที่เตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะไม่ใช่พอติดตามพยากรณ์อากาศว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยมันจะแล้งหนักกว่าปีที่แล้วนะฝนคงจะตกไม่เยอะเท่าไหร่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็ให้เห็นได้แบบชัดเจนเลยนะว่าฝนมันตกจริงๆตกแล้วแบบตกไม่หยุดด้วยคุณผู้ฟังบางพื้นที่นะคะตกหนักลมแรงอีกค่ะหลังคาบ้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายกันไปการจราจรบนถนนหนทางต้นไม้โค่นล้มลงมาเส้นทางในพื้นที่จังหวัดระนองขาเข้าเมืองระนองนะคะก็ประสบอุบัติเหตุแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจคุณผู้ฟังค่ะต้องติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่ลูกๆหลานๆของเราอะค่ะเขาเดินทางไป
โรงเรียนพอดีแล้วก็โรงเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแหล่งในการพบเชื้ออยู่แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการป่วยได้ง่ายๆก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องที่ต้องนำมาบอกเลยแล้วคืออีกไม่กี่วันแล้วค่ะถึงเวลาแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเงียบๆนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทย plus หรือถ้าเกิดว่าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือโครงการคนละครึ่ง plus นี่แหละค่ะต่อยอดมาแต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนชื่อเผื่อทุกคนจะยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนละครึ่งยังไม่มาอีกนะจริงๆมันมาแล้วแต่มันมาในรูปแบบของชื่อไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะเริ่มดำเนินการแล้วค่ะภายในเดือนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเขากำหนดว่าจะมีการเปิดเริ่มลงทะเบียนให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมวันนี้วันที่20แล้วเหลืออีกแค่5วันคุณผู้ฟังบางคนยังไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหนลงทะเบียนยังไงแล้วใช้จ่ายยังไงค่ะใครที่ฟังข่าวนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็แชร์ข่าวสารให้คนอื่นๆได้รับรู้กันด้วยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus หรือว่าต่อยอดมาจากคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3เริ่มลงทะเบียน25นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มใช้จ่ายเนี่ยจากวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะรอบนี้รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้คุณผู้ฟังจากเดิมเนี่ย50 50ถูกไหมคะคนละครึ่งแต่รอบนี้ค่ะรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของ100บาทรัฐช่วย60เราออกเองแค่40บาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยวงเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยก็คือจะได้จำนวน 4,000 บาทแต่ 4,000 บาทนี้คุณจะไม่ได้รวดเดียวค่ะคุณจะได้ทยอยไปในแต่ละเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มต้นการใช้จ่าย1มิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนคือคุณจะได้เลย 1,000 บาทพอเดือนต่อไปก็จะได้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน 2,569 รวมแล้วเป็น 4,000 บาทใช้จ่ายผ่านช่องทางเดิมเลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แม่ค้าร้านค้าก็จะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินน่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนั่นคือถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายแล้วนะคะเขามีข้อกำหนดมาว่าคุณต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน1,000 ต่อ1เดือนถ้าเกิดว่า1เดือนคุณใช้จ่ายไม่หมด 1,000 บาทคุณไม่สามารถทบไปเดือนต่อไปได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาของโครงการ4เดือนก็ตามแต่ก็ทบยอดของเดือนต่อเดือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว 1,000 ก็จ่ายให้หมดภายใน1เดือนแล้วก็1วันเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้สูงสุดนะคะ200บาทต่อ1วันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็บริหารจัดการกันให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกฎกติกาเดิมเลยนะคะคนที่เคยเข้าร่วมในเฟสที่ผ่านมาก็สามารถเข้าร่วมได้ส่วนใครที่เป็นหน้าใหม่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันผ่านทาง2ช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็www.ไทยช่วยไทย plus นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้คุณผู้ฟังเวลามันรวบรัดจริงๆนัทเองก็นำมาบอกคร่าวๆแล้วก็แจ้งเตือนกันให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่า25พฤษภาคมนี้อีก5วันเท่านั้นคุณผู้ฟังเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus หรือคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะ2ช่องทางที่เราได้บอกไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHzเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนจะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสารอื่นๆที่เราแบบอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook กันด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะหนึ่งข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศอย่างที่บอกไปแล้วก็ถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นมานะคะเราทุกคนก็จะต้องดูแลให้ดีๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการประกาศแจ้งเตือนมาแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้แต่ก็ยังประสบความเสี่ยงต่อการรับมือของภัยแล้งอยู่ดีท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงรวมถึงช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันไปค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันไปนะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีคณะองคมนตรีค่ะได้ร่วมสังเกตการแล้วก็ให้คำแนะนำรวมถึงข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะรวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เขาต้องปรับตัวแล้วก็ให้ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการลงมาค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งและในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่ามีปัญหาในพื้นที่คุณจะต้องแจ้งมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะต้องนำแผนที่มีการวางแผนไว้ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายไปสู่ชุมชนจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน19ถึง22ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวก่อนที่จะไปพักฟังผลงานเพลงกันแล้วกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันนี้เลยค่ะในช่วงเย็นเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จกันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราได้แจ้งไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาไล่เรียงข่าวสารอื่นๆข่าวสารที่ต้องติดตามกันในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงต้องจับตามองกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็มาคัดข่าวกันเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียบ้างน้ำมีปัญหาบ้างแล้วก็อะไรต่างๆนานาเลยนะคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยนะกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการขอร้องว่าชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำนี้ค่ะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการไม่ทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันค่ะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทรถึงตลาดมุมเมืองหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเลยค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกันนะคะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกประทีปนะคะก็เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ค่ะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับปรุงลำรางระบายน้ำที่เคยชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากโครงการก่อสร้างเดิมเนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกแล้วก็มีงบประมาณจำกัดส่งผลให้บางจุดพังทลายลงไปแล้วพังลงไปไม่พอคุณผู้ฟังไปทับถมแล้วก็ยังไปขวางทางน้ำไหลด้วยซึ่งทางน้ำสายนี้ค่ะมีความสำคัญมากๆในการช่วยระบายน้ำจากภูเขาด้านหน้าแล้วก็ระบายน้ำจากชุมชนโดยรอบก็ทำให้กระแสน้ำไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทีนี้พอมันไปถมทางไหลของน้ำเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกค่ะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังยิ่งในพื้นที่แล้วก็ในช่วงที่แบบเป็นช่วงน้ำหลากหรือว่าฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็ไหลระบายได้ไม่ดีเลยค่ะก็สร้างประโยชน์เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าลักษณะทางช่วงนี้ก็ต้องไปดูโครงสร้างกันว่าจะต้องทำยังไงให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ประสบปัญหาว่าก่อสร้างไปแล้วเนี่ยอิฐมันหล่นลงมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำในต่อไปข้างหน้าค่ะก็ต้องมาหารือกันอีกทีนึงนะคะโดยทางด้านของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาตรวจสอบวันนี้ก็เห็นว่ามันยังมีการทิ้งน้ำโดยที่อาจจะไม่มีการบำบัดน้ำเสียลงไปก่อนแล้วก็ทิ้งไปแล้วเรื่องของการระบายน้ำมันก็ไม่ได้โฟลว์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่มันก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในระยะยาวได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ได้ฝากไปถึงเทศบาลตำบลวิชิตให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องของการควบคุมการทิ้งขยะการทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำเหล่านี้มันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะใช้น้ำในภาคการประมงได้อีกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการไปตรวจเยี่ยมหน้างานค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อจะได้ดูแลแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะให้ปัญหานี้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดมากที่สุดต้นต่ออยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงไหนก็ให้ไปแก้ที่ตรงนั้นค่ะจากที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นพื้นที่ที่โอ้โหฝนตกหนักมากจริงๆแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนมาอยู่เรื่อยๆนะคะการประกาศแจ้งเตือนล่าสุดของทางพังงาเนี่ยก็ยังคงเจอฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้เลยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยจากฝนที่มันตกสะสมเป็นเวลานานๆนะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วนะคะตกแค่ตกต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงเนี่ยก็ระบายน้ำไม่ทันแล้วนะสุ่มเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอีกก็น่ากังวลอีกนะคะแล้วก็เนื่องจากฝนที่ตกหนักมากๆเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทในพื้นที่อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาด้วยค่ะสักช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยง 11:23 นาทีคุณผู้ฟังมีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทมาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะตาม4อำเภอที่เราได้บอกไปนะคะก็นั่นแหละว่ามีฝนตกหนักมากๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะจะมีฝนตกสะสมมากถึง150มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำต่างๆก็ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคทเขาบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองของจังหวัดพังงาค่ะดูจากภาพโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะก็น้ำระบายไม่ทันเกิดการน้ำระบายไม่ทันค่ะการจราจรบนถนนตอนนี้เนี่ยก็เมื่อตอนเกิดเหตุของเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณ17ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าพี่น้องประชาชนเองก็แก้ไขปัญหาบางคนเนี่ยก็ต้องเข็นรถกันไปฝ่าในจุดที่น้ำมันระบายไม่ทันแล้วมันค้างอยู่บนถนนการสัญจรไปมานะคะอย่าประมาทค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆด้วยนะคะบ้านไหนที่เราสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะว่ามันเกิดน้ำท่วมทุกๆปีแล้วมันน้ำท่วมบ่อยในช่วงหน้าฝนอะไรแบบนี้ก็สามารถเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนได้เลยยิ่งบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะสามารถถ้าเกิดว่าเรามีเหตุหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนของปภ.ได้นะคะจำเอาไว้เลยเขียนติดฝาบ้านเมมใส่โทรศัพท์หรือจำเอาไว้เลยยิ่งดีคุณผู้ฟังสายด่วนของปภ.1784โทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโทรแจ้งเหตุอะไรก็ได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองมาฝากกันต่อแต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นของแต่ละพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ขือบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนอง

นะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่กระบี่แล้วก็ที่ระนองบ้านเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างอ่าวนางค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะด้วยค่ะเพื่อหาแนวทางในการหาทางออกร่วมกันการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการกำหนดการลงพื้นที่ที่ดำเนินการเกิดขึ้นนะคะทั้งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วมันเกี่ยวข้องพัวพันกับการส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะด้วยนะคะในที่ประชุมค่ะเขาเห็นชอบให้จัดอบรมสร้างความรู้ให้แก่สร้างอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีส่วนอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขยะด้วยนะคะก็ต้องเรียกคนกลุ่มนี้แหละมาจัดการอบรมสร้างความรู้แล้วก็ให้อยู่ในระบบของการแก้ไขปัญหาที่เขาได้บอกไว้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น2ชุดนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำสถานประกอบการโดยทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ค่ะสาธารณสุขกระบี่ด้วยแล้วก็อบต. อ่าวนางนะคะแล้วก็มีท้องถิ่นจังหวัดค่ะแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่แล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วยนะคะซึ่งการทำงานในส่วนนี้ค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาขยะจริงๆแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยต้องมีการวางระบบที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะคะก็ฝากทุกๆคนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอันนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่จะต้องดำเนินการในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของน้ำเน่าเสียแล้วก็ปัญหาเรื่องของขยะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนเลยค่ะก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการสอดส่องดูแลถ้าเกิดว่าพบปัญหาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาเข้าไปดูแลให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้นะคะมาดูที่ระนองค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาของการแก้ไขวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีปัญหานี้มีมานานแล้วคุณผู้ฟังคือถ้าพูดจริงๆอ่ะมันมีมานานมากๆแต่ว่าที่มันเห็นผลว่ามันส่งผลกระทบมากจริงๆอ่ะก็คือกระทบมาตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาแล้วค่ะจนตอนนี้มัน69ไปแล้วอ่ะมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเกิดมาจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ก็ยังแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่หมดสักทีจนปัจจุบันนี้น้ำมันก็ยังขุ่นอยู่นะคะแล้วพอน้ำมันขุ่นแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบในหลายๆด้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือว่าทัศนียภาพหรือแม้แต่กระทั่งระบบนิเวศของน้ำค่ะสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่เนี่ยคือก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆลดหายไปค่ะวิถีชีวิตของชาวประมงก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยแถมยังกระทบไปจนถึงระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เขาใช้อยู่ค่ะประมาณ 2,000 กับอีก10ครัวเรือนคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นการเปิดเวทีให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันสิทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานมาพูดคุยกันว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างแล้วมันกระทบไปถึงไหนแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเขาอยากจะให้แก้ไขปัญหายังไงซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มีการไปตรวจสอบนะคะล่าสุดที่มีการตรวจค่าคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพน้ำค่ะมีการตรวจสอบไปโดยเฉพาะในช่วงต้นปี69ตรวจวัดได้มากถึง212 NTU ซึ่งมันมีค่าโลหะหนักค่ะมันเกินมาตรฐานแล้วก็สูงกว่าตอนปี68อีกนะประมาณ 5-8 เท่าก็ต้องมีการมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็มีแผนในการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยในปี70เตรียมที่จะเสนอ
อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบริเวณต้นน้ำกระบุรีแล้วก็ในพื้นที่ปากจันส่วนเรื่องของการพูดคุยเจร

จะก็ต้องมอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมกันไปแล้วก็ในระดับพื้นที่นะคะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันมีปัญหาแล้วมันส่งผลกระทบมากด้วยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นก่อนเอาที่แบบมันเห็นผลฉับพลันได้ก่อนถึงแม้ว่าน้ำขุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่หายไปแบบ 100% แต่แบบค่อยๆลดลงก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าตรวจแล้วเนี่ยมันหนักกว่าปีที่ผ่านๆมาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆน่าจะเดี๋ยวจะบอกลากันไม่ทันเนาะต้องบอกลากันซะก่อนค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยแล้วกันนะคะฝนตกไหมจาก Tree Man Down ค่ะแล้วก็เรากลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆไปจนถึงเวลา 10:00 น.ทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาตะกบป่ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์รถช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า150รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวงลันช์ทอล์ก ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
15: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: อดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะซึ่งทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของเพจสวทภูเก็ต PRD เพจปยส.จังหวัดภูเก็ตกันด้วยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้มีบางช่วงบางตอนในช่วงเวลาของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาฝากกันด้วยนะคะวันนี้มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเดี๋ยวจะหยิบยกในช่วงบางช่วงบางตอนนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็มีในส่วนของโครงการร้านอาหารอุ่นใจด้วยเดี๋ยวจะมาฝากกันในช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์สักครู่เดียวกลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะเวลา7นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ17นาฬิกา30นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพค่ะส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะคะส่วน19นาฬิกา29นาทีขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ มาดูทางด้านของครม.กับการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,718.6 ล้านบาทซึ่งก็อยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 2 แสนล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะได้แก่1ค่ะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะแล้วก็2ต่อมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40นะคะ60/40เพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนด้วยกันที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2564ก็คือขออภัยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ก็คือ4เดือนนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะนอกจากนี้แล้วร้านค้าที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำเอา AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้านั้นได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถดูข้อมูลโดยสามารถที่จะดูข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อที่จะใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนนะคะประชาชนแล้วก็ทางกรมอุตุก็มีการเตือนฝนตกหนักจนถึงวันที่21พฤษภาคมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแม้นจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์ก็พบว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับสถานการณ์เอนิโยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569และอาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งก็จะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำสภาพความเสี่ยงภัยแล้วก็ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่ร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของทางภาครัฐนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะมอบทางด้านของประเดิมนายประเดิมชัยค่ะลุยในการปรับแอปเงินกู้ออนไลน์เปิดรายชื่อ5แอปแอบอ้างสคบธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.ส่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับ DI ขอไปค่ะ DE นะคะทบท.จับมือกับ DE ฟันคดีอาญาเตือนประชาชนเจอสัญลักษณ์หน่วยงานรัฐสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโดนหลอกค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายจากทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบติดตามผลการเฝ้าระวังแอปเงินกู้ออนไลน์ค่ะตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาที่ให้คุมเข้มธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ใช้กับดักสัญญาเอาเปรียบประชาชนโดยมีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยค่ะด้านของนายประเดิมชัยก็กล่าวว่าปัจจุบันแอปเงินกู้แอปอ้างระบาดหนักค่ะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์โดยด่วนซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ทางสคบนะคะตรวจแอปเงินกู้แล้วก็สินเชื่อบนGoogle Play Store และ App Store พบมี5แอปพลิเคชันที่มีการแอบอ้างชื่อสคบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองนะคะว่าเป็นผู้รับรองนะคะก็จะมี5แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะมีอย่างเช่นว่าได้แก่ Easy เงินกู้สุกเงินนะคะแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อสะดวกสบายกรีนวิงเงินด่วนต่อมานะคะแอปที่4ก็เป็นสีเขียวกู้ง่ายได้ไวนะคะแล้วก็แอปที่5เป็นสินเชื่อแพรสชั่นนี่คือในส่วนของ5แอปที่ว่านั่นเองนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตนนั้นขอย้ำว่าทางสคบทปท.แล้วก็กลต.นั้นไม่เคยออกใบรับรองให้แอปเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นการแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายชัดเจนนะคะรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำแล้วนะคะว่าสคบนั้นเป็นยุคที่ต้องเป็นยักษ์ที่มีกระบองใครเอาเปรียบประชาชนก็ต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดนั่นเองนะคะทั้งนี้ทางการกระทำดังกล่าวนั้นก็เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522มาตรา22ห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงโทษตามมาตรา47จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงินพ.ศ. 2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/2568 เรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมค่ะส่วนทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบ.ก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างสคบ.ทปท.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยทางสคบ.ส่งหลักฐานทั้งหมดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปท.แล้วหากพบว่าเป็นแอปไม่ได้รับอนุญาตทางทปท.ก็จะแจ้งความดำเนินคดีอาญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้ทางกระทรวง DE ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกันนี้ทางสคบ.ได้เชิญผู้ประกอบการเข้าชี้แจงในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ทางบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็แจ้งว่าถูกแอบอ้างชื่อแล้วก็ได้แจ้งความไว้แล้วนะคะซึ่งทางสคบ.ก็จะพิจารณาหลักฐานทั้งหมดเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายก็เป็นในส่วนของแล้วก็ยังมีอีกนะคะอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ยังย้ำว่าขอเตือนประชาชนก่อนกู้เงินผ่านแอปใดๆเนี่ยหากแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากสคบ.ทปท.หรือว่ากลต.ก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการหลอกลวงเพราะไม่มีหน่วยงานใดออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวอย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะตรวจรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งสคบ.ขอขอบคุณทางทปท.และกระทรวง DE ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลผู้บริโภคที่พบแอบอ้างหน่วยงานต่างๆนะแอบอ้างชื่อหน่วยงานก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB นะคะ OCPB Connect นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปวันนี้มีบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์นางสาวกาญจนาศรีรักษาผู้อำนวยการสำนักงานคปพ.จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการร้านอาหารอุ่นใจนั่นเองสัมภาษณ์โดยดีเจปอนนะคะสุกัญญาศรีอินกิจอปมช.ภูเก็ตเราไปติดตามฟังกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนะคะพอพูดถึงคปพ.ปั๊บเนี่ยนะคะพอเป็นตัวย่อตัวเต็มนี่แทบจะลืมเลยนะผอ.ย่อมาจากอะไรนะคะ
3: ทบคปพ.ก็คือย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนั่นเองนะคะชื่อจะยาวนิดนึงนะคะ
2: ดีแล้วค่ะที่มีตัวย่อค่ะค่ะสำหรับในส่วนของคปพ.จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ดำเนินการในเรื่องของการทำการเรื่องของด้านประกันนะคะแล้วก็ดูแลผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าทุกครั้งเนี่ยพอจะมาร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงการฝากบ้านการเดินทางในช่วงของเทศกาลต่างๆนะคะทีนี้มาวันนี้เนี่ยโครงการของเราที่เกิดขึ้นเป็นโครงการยุวชนยุวชนแสดงว่าต้องเป็นเด็กๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็จริงๆยุวชนก็คือมีอายุไม่เกิน20ปี
2: ไม่เกิน20ปี
3: เราทราบกัน
2: อ้าว
3: ก
2: ็คือจริงๆตอนนี้เรียบร้อยเลย
3: เราอาจจะวัยรุ่นอยู่แต่วัยรุ่นตอนปลายสักนิดนึงนะคะ
2: โอเค
3: ค่ะก็จริงๆโครงการนี้ค่ะยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ว่าเราก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยก็คือ Influencer The New Gen 2026นะคะซึ่งโครงการนี้จริงๆมันต่อยอดมาจากโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยนะคะซึ่งโครงการนี้เรามีที่เราเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและปีนี้เราก็ยังมีการดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีการเชิญชวนนะคะให้น้องๆให้โรงเรียนนะคะสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะ
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะ
3: จริงๆชื่อก็คือฟูลเอนเซอร์ใช่ไหมคะก็เราอยากให้น้องๆที่เป็นยุวชนเนี่ยได้มีการเหมือนเป็นกระบอกเสียงของคปพ.ด้วยในการที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านประกันภัยสู่ชุมชนสังคม
2: ค่ะ
3: นะคะรวมทั้งในส่วนของโรงเรียนก็อาจจะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็อาจจะนำเรื่องของการประกันภัยเป็นเข้าเป็นสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็กยุวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้รับความรู้แล้วก็ไปถามมาที่จะถ่ายทอดต่อให้แก่ชุมชนสังคมรวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายรวมแม้กระทั่งทางผู้ปกครองหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดอะไรต่างๆเพื่อจะได้ให้เขามีความรู้เรื่องประกันภัยด้วยเพราะว่าจะได้เป็น เขาเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ความรู
2: ้ค่ะต้องมีเข้าค่ายอบรมแล้วก็คุณสมบัติของยุวชนที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: ค่ะปีนี้เรากำหนดนะคะในเรื่องของยุวชนก็คือเป็นนักเรียนม.1 ถึงม.6 นะคะหรือว่าถ้าระดับอาชีวะก็จะเป็นปวช.1 ถึง3นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจัดนะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือจะมีวันที่จัดให้ความรู้อบรมน้องๆ นะคะมีการทำฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นการจัดบูตแคมป
2: ์
3: นะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือเรื่องของการถ่ายทอดความรู
2: ้
3: ไม่ว่าจะทำเป็นในรูปแบบของสื่อสารสื่อต่าง
2: ๆ
3: นะคะแล้วก็จะเป็นบอร์ดนิทรรศการในโรงเรียนในสถานศึกษาหรือการออกไปประชาสัมพันธ์ความรู้อาจจะเป็นรูปแบบของคลิปสั้นนะคะหรือว่าทำเป็นเพลงหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะ
2: ก็จะมี
3: การประกวดด้วย
2: แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าที่มาอบรมให้ก่อนแนวทางการทำการตัดต่อคลิปการบอกพูดเรื่องร

0: าสาระข้อมูลต่างๆสารบัตรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็จริงๆเราจะขอเรียนเชิญในส่วนของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยเข้าร่วมให้ความรู้น้องๆในฐานะของการเป็นอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: ว่าเราจะทำคลิปยังไงเราจะพูดจาวิธีการสื่อสารยังไงให้เป็นที่สนใจแล้วก็ให้มีคนติดตามมียอดฟอลโล
0: ่
1: ยอดติดตามเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของความรู้ด้านประกันภัยก็โดยเจ้าหน้าที่คปภ.ภูเก็ตรวมทั้งในเรื่องของชมรมธนาคารไทยที่เขามาให้ความรู้แก่น้องๆแล้วก็จะมีชมรมประกันวินาศภัยที่มาร่วมเล่นเกมมาร่วมเล่นฐานการเรียนรู้ให้แก่น้องๆด้วย
0: ค่ะเป้าหมายประมาณเท่าไหร่คะกี่คน
1: จริงๆปีนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะจัดสำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาไม่เกิน2โรงเรียนแล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมก็ครั้งละไม่น้อยกว่า100คนนะคะค่ะซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะในเดือนมิถุนาที่จะถึงแล้วก็จะมีการประกวดรายได้ระดับในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยซึ่งทราบมาว่าเงินรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่เยอะมากเกือบ 100,000 บาทก็อยู่ที่ 80,000 บาทแล้วก็จะได้ในส่วนของโล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรเราทันสมัยนิดนึงนะคะเราเป็น e-licensing นะคะเราเป็นทางออนไลน
0: ์
1: นะคะนอกจากนี้ก็จะมีคุณครูที่ปรึกษานะคะก็จะได้รับในส่วนของโล่และเกียรติบัตรตรงนี้ด้วย
0: ทั้งสองโรงเรียนนี้มีตั้งเป้าหมายหรือยังคะว่าไปโรงเรียนไหนอะไรบ้าง
1: ปีนี้เราดีไว้ได้ที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งท่านผอ.ท่านน่ารักมากเป็นของอาชีวศึกษานะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราประสานไว้นะคะแล้วก็จะขอเข้าพบในภายในอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นสารพัดช่างภูเก็ต
0: สารพัดช่างภูเก็ต
1: นะคะแล้วก็เราจริงๆเราเชิญชวนหลายโรงเรียนในส่วนของมัธยมเราก็จะมีโรงเรียนปลูกปัญญานะคะอย่างภูเก็ตวิทยาลัยหรือว่าสตรีภูเก็ตอันนี้เขาก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของเราแล้วเราก็พยายามที่จะกระจายไปสู่โรงเรียนอื่นๆที่เหมือนเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะ
0: หมายถึงว่าการจัดสถานที่เนี่ยโอเคตอนนี้เนี่ยเราบุ๊กไว้2ที
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆนะคะที่สนใจในระดับสามัญเนี่ยท่านที่เรียนอยู่ม.4 ถึงม.6 อะไรเงี้ยก็มาร่วมได้ใช่ไหมคะ
1: ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมหลังจากเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
0: อ
1: าจจะมีสมมุติว่าโรงเรียนเป็นเหมือนโรงเรียนเครือข่ายของสองที่นี
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นในเรื่องของในปีถัดไปที่เราจะมีโครงการนี
0: ้
1: ก็อยากให้เชิญชวนหรือน้องๆอาจจะเตรียมตัวไว้ในปีนี้ก่อนก็ได้เผื่อปีหน้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็ได้มีการสื่อสารความรู้
0: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่นะคะในการเขาเรียกเข้าแคมป์เนา
1: ะ
0: เข้าแคมป์แล้วก็เก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะประกัน
1: ประกันต่างๆประกัน
0: บางทีเด็กไม่เข้าใจไม่รู้จะมีการสื่อสารยังไงให้เจนเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงประกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซะผู้ใหญ่ก็จะรู้หมดเลยถ้าเกิดกรณีแบบนี้แบบนั้นเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยแน่นอนเราไม่ค่อยจะรู
1: ้
0: บางทีขับรถไปเที่ยวไปเฉียวไปชนจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราจะปูพื้นให้เยาวชนเพื่อเขาจะได้มีความรู้ด้วยแล้วก็เขาจะได้ไปบอกเป็นกระบอกเสียงบอกคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าให้ทำประกันเสียอะไรอย่างเงี้ยทำประกันซะนะถ้าเกิดว่าไม่มีประกันอาจจะมีเรื่องของความสูญเสียที่เราต้องรับผิดชอบไว้เอง
0: ตัวนี้สำคัญ
1: โทษด้วยใช่ค่ะสำคัญมากมาก
0: เคยตอนเคยมีเก็บสถิติไหมคะว่าในส่วนของเด็กๆนะเยาวชนเนาะที่ว่าขับขี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันเนี่ยเยอะอะไรประมาณ
1: เฉพาะในภูเก็ตนี่ปีที่แล้วก็เยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับทางโรงเรียนกับทางสถานศึกษาแล้วเพราะในสถานศึกษาจริงๆเขาจะมีในเรื่องของตัวประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนก็ทราบว่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็ปีนึงก็มีการเคลมเยอะเหมือนกันจากอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นพวกขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็เยอะอยู่เพราะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็เห็นความสำคัญว่าต้องมีประกันตัวนี้ด้วยนะคะ
0: โอเค
1: เกิดเหตุค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็สร้างความเสียหายบาดเจ็บ ่ารักษาพยาบาลหรือบางรายที่รุนแรงก็เสียชีวิตนะคะ
0: อันนี้น่าสงสาร
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างนึงสมมติว่าเนาะสมมติว่าในเรื่องของการขับขี่เนาะนะคะเป็นเยาวชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำประกันแต่ว่าขับรถไม่มีพรบ.พรบ.ขาดใบขับขี่ไม่มีประกันยังครอบเปอร์ไหม
1: จริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าใบขับขี่ไม่มีก็ยังคุ้มครองในส่วนพรบ.นะคะเพราะว่าพรบ.เนี่ยออกพรบ.ก็คือพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องมีพรบ.นะคะในส่วนของใบขับขี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งที่โอเคละถ้ามีพรบ.ก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่ไม่เหมือนตัวประกันภัยรถยนต์ ถ้าไม่เคยมีพรบ.มาก่อนไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน อันนี้กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครอง แต่เราก็อยากให้น้องๆที่ขับขี่รถนะคะ ก็ต้องไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อย เพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอตำรวจจราจรเขาเรียกดูมา มันจะเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาอีกตรงนั้น
0: จะเดือดร้อนถึงผู้ปกครอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจับรถเป็นอย่างเดียวแต่ว่าจราจรไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการนำร่องก็ดีแต่อย่างอาชีวะนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทางท่านผู้บริหารเนา
1: ะ
0: ท่านเขาใส่ใจนะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของขับขี่ด้วยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะจริงๆเราก็มีภาคีเครือข่ายในส่วนของศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้านะคะอันนี้เราก็จะเชิญมาเป็นทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้โครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าจะเป็นโครงการ Creator Award อันนี้ค
0: ือ
1: ค่ะเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เคยจัดกิจกรรมเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม
0: ่
1: นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเหมือนกับทำสรุปผลงานนะคะแล้วก็มาประกวดในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตในส่วนของการเชิญชวน
0: มี2ประเภท
1: มี2ประเภท
0: ประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าใหม่ๆเลย
1: นะ
0: เจนใหม่เลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็กลัวเดี๋ยวคนเก่าน้อยใจเราก็ยังคงมีคนเก่าๆอยู่นะมีการทำต่อเนื่องไหมนะคะหลังจากที่ได้มาอบรมกับเราไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นการต่อยอดการต่อยอด
0: เขาต้องเปิดช่องสื่อของเขาเองใหม่ไหมคะหรือว่าใช้สื่อตัวบุคคลของเขาได้เลยยังเป็นแบบTikTokของตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหม
1: จริงๆใช้อันเดิมได้ก็คือแค่ต่อยอดพัฒนาว่ามีอะไรเพิ่มจากของเก่าอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะเนี่ย
1: ดูที่ www.oic.or.th นะคะหรือว่าติดต่อผ่านช่องทางของสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะเรามีทั้ง Facebook TikTokแล้วก็ตัว Instagram ด้วย YouTube ก็มีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเด
0: ี๋
1: ยวค่อยฝากไว้ตอนท้ายนะคะ
0: ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับส่วนของน้องๆ นะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กวัยประถมมัธยมปลายมัธยมปลายเนาะ
1: มัธยม
0: ปลายกับปวช.1นอกเหนือจากนี้มีโครงการอื่นอีกไหมคะ
1: สำหรับโครงการนะคะที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี68ก็คือจะเป็นเรื่องของโครงการร้านอาหารอุ่นใจประกันภัยคุ้มครองนะคะซึ่งโครงการเนี้ยเราก็อยากที่จะให้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่นะคะต่างๆร้านกาแฟนะคะก็ให้ได้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภ
0: ค
1: เข้ามาทานอาหารที่ร้านนะคะแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเช่นเกิดอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มในร้านหรือว่าทานรับประทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะอันนี้ก็คือมีตัวประกันภัยตัวนี้ซึ่งก็มีบริษัทประกันภัยที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีอยู่เช่น IOE กรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็บริษัทวิยะแล้วก็บริษัททิพยะประกันภัยที่เขาจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้
0: อง
1: นะคะซึ่งอันเนี้ยเราเริ่มไปเมื่อปี68เรานำร่องที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมทั้งในส่วนของสมาชิกหอการค้าที่เขาเข้าร่วมนะคะแล้วก็อย่างของภูเก็ตเราก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเสวนาให้ความรู้แล้วก็จะเชิญเชฟ จะเชฟที่ได้รับรางวัลนะคะเช่นเชฟม่อนเชฟโอ๊ตที่ร้านร่อยนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ80ร้านนะคะก็มีการตอบรับที่ดีแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปอีกในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตก็เมื่อวานนะคะก็ได้ไปเข้าไปประชุมในส่วนของสมาชิกชมรมร้านอาหารภูเก็ตอันดามันที่ทางพี่นุชพิมลพันธ์แกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านนายกโอนายกพิสุทธิ์อ่ะนะคะแกก็เป็นนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตด้วยก็ไปให้ความรู้ไปเชิญชวนในเรื่องของตัวประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้นอกจากที่ภูเก็ตนะคะเราก็มีการจัดไปแล้วที่ชลบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดที่สงขลาซึ่งที่กรุงเทพเราก็เปิดตัวไปแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะคะก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะ
0: อันนี้รวมไปถึงในส่วนของร้านที่เป็นร้านปกติธรรมดาได้ไหมร้านส้มตำร้านข้าวแกงอะไรเงี้ยได้ไหมคะ
1: อันนี้เราพยายามที่จะให้ครอบคลุมถึงร้านรายย่อยด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านแล้วก็ตัวอาจจะดูในเรื่องของทุนประกันภัยแล้วก็เบี้ยที่มันเหมาะสมนะเราก็ไม่ใช่ว่าอยากให้เฉพาะร้านที่ร้านเป็นร้านใหญ่หรือว่าร้านมีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกร้านได้มีการเข้าถึงต่อไปอาจจะพัฒนามาเป็นไมโครอินชูรันสำหรับรายย่อย
0: รายย่อยลงไปอีก
1: สำหรับตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลช่วงเทศกาลที่เบี้ย10บาทนะคะ
0: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการร้านต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเนาะแล้วก็บางร้านเนี่ยถ้าอย่างคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีมุมเด็กใช่ไหมคะมุมเด็กที่เด็กต้องเล่นบางทีอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอย่างชิงช้ามาโยกหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างใช่ไหม
1: คะ
0: ตัวนี้ก็ประกันอยู่ในตัวนี้เลยใช่ไหม
1: เป็นตัวความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นพวกทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: จะคุ้มครองแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของตัวประกันอัคคีภัยนะคะที่ก็ให้ความคุ้มครองเวลาเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดตรงนั้นก็
0: ม
1: ีจริงๆมันมีตัวแพ็กเกจแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่ตัวเองสามารถที่จะชำระเบี้ยได
0: ้
1: ที่เหมาะสมกับร้านของตัวเองด้วยนะคะ
0: มีตัวเลือก
1: มีตัวเลือก
0: ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มค่ากับร้านเราแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านเราด้วย
1: ค่ะจริงๆเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
0: ตอนนี้ร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีการเข้าร่วมโครงการนี้เยอะหรือยังคะ
1: เริ่มเข้ามาเข้าร่วมแล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ร้านเห็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะแล้วก็หากทางร้านอาหารหรือว่าชมรมร้านอาหารสนใจเดี๋ยวประสานมาทางคปภ.ก็ได้เราจะเป็นกระบอกเสียงเราเป็นสื่อกลางในการให้ทางบริษัทประกันภัยเข้าไปให้ความรู้หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าหากสนใจนะคะ
0: พอสนใจปั๊บเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าเบี้ยประกันภัยแพงหรือเปล่าอะไรเปล่า
1: เบี้ยประกันภัยเท่าที่สำรวจมานะคะก็ถ้าเกิดว่าทุนประกันภัยมันก็อาจจะอยู่กับแพ็กเกจนะ
0: คะ
1: ถ้าสมมติว่าทุน5 แสนอะไรต่างๆพวกนี้เบี้ยก็จะอยู่ที่หลักพันก็น่าจะประมาณ 10% ของทุนเบี้ยประกันภัยนะคะ 10% ของทุนประกันภ
0: ั
1: ย
0: โอเคเลยนะงั้นน่
1: ะ
0: คือแบบจ่ายรายปีในหลักพันแล้วก็มีทุนประกันที่สูงสามารถที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกมีสัญลักษณ์แปะเอาไว้ตามร้านต่าง
1: ๆ
0: มันจะเป็นมาตรฐานเลยนะคะในเรื่องของการเข้าไปใช้บริการด้วยนะ
1: ขอเสริมในเรื่องของตราสัญลักษณ
0: ์ค่ะ
1: สำหรับร้านอาหารที่มีการทำประกันภัยตัวนี
0: ้
1: นะคะทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะออกเป็นตราสัญลักษณ์ให้กับร้านด้วยว่ามีความอุ่นใจมีความปลอดภัยอะไรต่างๆพวกนี้น
0: ะคะ
1: โดยที่ตรงนี้จะมีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยเขาก็จะดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบ แล้วก็การเช็คว่าจะหมดอายุหรือยังนะ อะไรเงี้ยนะคะถ้าจะหมดอายุก็เตือนต่ออายุกัน
0: โอ้ดีจังอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดภาคประชาชนตอนนี้รับทราบแล้วนะคะว่าทางคปภ.เนี่ยเขามีโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เนาะถ้าช่วงโควิดใช่ไหม
1: คะ
0: ถ้ามีเครื่องหมายซาเอามั่นใจแล้วพักได้แบบสบายใจที่นี่ปลอดอย่างแน่นอนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าไปร้านไหนมีอย.เงี้ยเราก็รู้สึกโอเคหรือถ้าเป็นร้านมุสลิมมีสัญลักษณ์ฮาลาลเงี้ยเขาจะดูสัญลักษณ์ไปทีนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารอุ่นใจนะคะพอลูกค้าเริ่มรู้มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบด้วยเนา
1: ะ
0: ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปร้านไปคาเฟ่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่พอเจอสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาปั๊บร้านก็ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เลิศเลิศดีค่ะ
1: เราก็จะจับมือมีแผนว่าจะจับมือร่วมกับหอการค้าด้วยนะคะว่ารวมทั้งตัวสาธารณสุขด้วยนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพอนามัยด้วยนะคะรวมทั้งการประกันภัยด้วย
0: แน่เห็นไหมได้คุยกับคปภ.แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรสิ่งนำเสนอใหม่ๆตลอดเลยไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนกัน
1: เราทำงานเชิงลุกมากๆเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงให้ประชาชนเข้าถึงการประกัน
0: พื้นฐานต่างๆเนี่ยก็คือประกันต่างๆก็มีอยู่ละนะช่วงเทศกาลก็ทำแพ็กเกจมา
1: ะ
0: นะรู้ว่าจะเป็นร้านอาหารอีกหน่อยเนี่ยอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไมโครอินชูรันเนี่ยโอเคเลยเนาะนะก็จะเป็นร้านรายย่อยที่สามารถจะครอบคลุมได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะดีค่ะในช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยได้ฝากไว้หน่อยค่ะว่าทั้งโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันภัยรุ่นใหม่นักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่นะคะการประกวดคริเตอร์อวอร์ดนะแล้วก็รวมถึงโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะแบบย่อๆให้กับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะได้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็สำหรับโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองนะคะอันนี้เราก็เริ่มไปแล้วเมื่อปี68นะคะซึ่งในปีนี้เราก็มีแผนจะจัดอยู่หลายที่นะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็หากร้านอาหารสนใจที่จะมีประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองความเสี่ยงให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการอันนี้ก็สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได้หรือว่าประสานทางคปภ.มาก็ได้นะคะในการที่ให้เราจะประสานบริษัทไปให้ความรู้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแก่ท่านนะคะโดยที่พอมีประกันภัยปุ๊บลูกค้าก็เกิดความมั่นใจนะคะในการที่มาทานอาหารที่ร้านเราว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา อย่างน้อยได้มีการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะเราก็มีความประสงค์นะคะว่าให้เพื่อต้องการที่จะให้น้องๆยุวชนนะคะเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ความรู้ด้านประกันภัยอีกทางหนึ่งนอกก็คือช่วยคปภ.ให้ความรู
0: ้
1: นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจเรื่องของการประกันภัยแล้วก็เลือกการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของตนเองนะคะก็เราจะมีการจัดโครงการนี้ในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการประกวดนะคะในระดับภาคระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลในวันประกันภัยประกันชีวิตแห่งชาติวันประกันภัยค่ะขอโทษในเดือนกันยายนนะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนหรือน้องๆคนไหนได้รับรางวัลก็ไปรับรางวัลที่กรุงเทพ
0: ได้เขาเรียกเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย
2: เวลาหมดนะคะเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะคะคงต้องลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้เจอกับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักการตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันหน้าการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยปฏิบัติสินรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮม

0: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขเหล่านั้นเป็นกงจักรนั่นแหละแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะของผู้ฟังกับทางด้านของในส่วนของข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดค่ะในส่วนของการอนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการนะคะไทยช่วยไทยโดยวงเงินไม่เกิน175,718 นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่บรรเทาภาระค่าครองชีพประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากการที่วงเงินที่ได้รับเติมเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และในส่วนที่2ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะในส่วนของภาครัฐเองร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569รวมทั้งสิ้น4เดือนนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะจะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนำเรื่องของ AI ค่ะมาวิเคราะห์การบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้ายอดขายนะคะ

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นนะต่อธุรกิจโดยสามารถที่จะขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้มาประกอบเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่25นะพฤษภาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่4มีด้วยกันถึง5ระยะนะคะก็เป็นที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังที่กำหนดในวันที่18พฤษภาคม2569กันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรูปแบบของการใช้จ่ายนะภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีด้วยกันถึง4เดือนนะคะทั้งนี้ก็จะมีวงเงินที่เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะผู้ฟังย้ำนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะไทยช่วยไทยนะซึ่งสามารถที่จะมาซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินค่ะในส่วนที่ภาครัฐหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้จ่ายแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลที่จะมีการเดินหน้าที่จะมีการช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มีการสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝนตกกันตั้งแต่ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็บางพื้นที่โซนของอำเภอตะกั่วป่าเองก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะ เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เดินทางหรือว่าขับขี่รถบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะคะได้อย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: วดต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซ่วทอถุงส่ง FM 97 MHz
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะมากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของอธิบดีกรมการกงสุลนะคะระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะลดความซับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสามารถที่จะสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติค่ะซึ่งอธิบดีกรมการกงสุลนะคะกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าค่ะและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราต่างๆของไทยเนี่ยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศค่ะหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกนะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนพ30นะคะเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศค่ะหรือดินแดนนะคะเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็เป็นผลมาจากการที่หารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยรวมถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังปฏิบัตินะคะต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซับซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตาค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อความสะดวกของระบบนะคะe-visa ค่ะของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังในเรื่องของชาวต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพับนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องของการตรวจลงตานะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานนะคะซึ่งในอนาคตเองค่ะคณะกรรมการนี้ก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตาเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของในส่วนของการเพิ่มค่าจ้างกันบ้างนะคุณผู้ฟังก็เป็นการเห็นชอบนะคะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานมีด้วยกันถึง4สาขานะคะเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง650บาทต่อวันซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาค่ะจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะลงเมื่อวันที่29มกราคม2569ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถค่ะทางการแข่งขันให้กับประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้เขาได้มีการเห็นชอบนะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะในแต่ละสาขาอาชีพในระดับ1ก็คือสาขาช่างเชื่อมนะคะก็อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือก็จะอยู่ในระดับ1 550แล้วก็ระดับ2ก็650บาทแล้วก็สาขาช่างเชื่อมมิกนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะผู้ฟังรวมไปถึงสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการขึ้นนะคะค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะก็จะมีผลบังคับใช้90วันนับจากวันที่มีประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

แล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งให้กับผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของงานวิ่งนะคะวิ่งเทรลนะวิ่งเทรลนะคะผู้ฟังนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็เป็นงานที่ร่วมด้วยหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ะก็มีการปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะคะซึ่งก็จะมีในการวิ่งประมาณต้นเดือนหน้านะคะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังก็จะมีทางด้านของการที่ดึกเขาเรียกว่าจัดงานวิ่งนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวเนี่ยก็เป็นงานที่วิ่งที่ลานจามจุรีค่ะบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่าเขามีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันในวันที่20-21 มิถุนายน 2569ค่ะที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะก็มาร่วมกันสัมผัสเส้นทางเทรลที่สวยงามนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เสน่ห์แห่งชาตินะคะเสน่ห์ธรรมชาติอันดามันในสนามที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะคะก็จะเป็นวิ่งระยะใกล้นะคะผู้ฟังนะประมาณ25 กิโลเมตรนะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตำบลบ่อแสนแต่ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประมาณต้นเดือนที่น้องฮาพูดไปเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลนะคะที่ดื่มด่ำกับทุเรียนนะคะในส่วนของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอบจ.จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะสำหรับการวิ่งชมแบบชมป่าแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่ากินผลไม้นะคะที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับนักวิ่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าเต็มไปแล้วนะคะมีคนเยอะกันเลยทีเดียวสมัครนะคะแต่ก็ในทั้งนั้นกิจกรรมก็อยู่ประมาณสักวันที่6นะมิถุนายน2569นั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการนะคะร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงทางเพจสวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.thก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปอริชนาถ ขอนแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนำ AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่สถานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลตทัพพรมมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาลาดินาซิโอนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลก ขณะนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
9: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปฏิสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
10: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นสำคัญที่สสหารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
12: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
13: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงใบเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงใบเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
14: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
11: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
15: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศ

0: พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจัดกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
2: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
3: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนีโญตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอรปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
4: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ถึง 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
5: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหาย ของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปิ

0: ันตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
2: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดรีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
4: สวัสดีครับวิสรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
3: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน ส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
1: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัสผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัส1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมส์บี้ทาวทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025-2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
8: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
7: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
9: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบอ่ะนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
10: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
7: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสลับบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอันชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟจากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อันชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์ฟเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2-1เซต15-8 13-15และ15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินใจผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์ใจผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามใจยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลก และอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 ซม.และเวลา 23:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 71 ซม.และเวลา 16:32 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.thหรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนรินาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระน่ารู้ยามบ่ายสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้ยามบ่ายบายสารเยาวชนเล็กก็จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะคะ
0: คร
1: ับ ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันนางสาวสุทธวดีแป้นนวลนิติกรจำนังการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับส่วนผมนายปุณวิชศรีเจริญครับนิติกรจำนังการพิเศษกลุ่มงานไกลเกี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทครับ
1: ค่ะวันนี้ก็เรากลับมาพบกันอีกรอบนึงนะคะก็สำหรับรายการวันนี้เราก็จะคุยเรื่องอะไรดีพี่เบียร
0: ์ก็ต้องคุยเกี่ยวกับกฎหมายเลยเนาะเพราะเรามาจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องคุยเรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะคุยเรื่องไกลเกลี่ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: การไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาล
1: ค่ะครับจะเป็นไกลเกลี่ยก่อนฟ้องนะคะพี่เบียร
0: ์มีทั้งก่อนฟ้องหลังฟ้องนะครับ
1: ตอนนี้
0: ที่เน้นนโยบายตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกาก็คือการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องนะครับการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกระบวนการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาได้รู้กันนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: การไกลเกลี่ยนะคะก็คือไกลเกลี่ยคืออะไรก่อนใช่ไหมคะพี่เบียร
0: ์ความหมายก่อน
1: ความหมายก่อนการไกลเกลี่ยก็ดีเยาวชนและครอบครัวของเรานะคะสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตก็คือการที่คู่พิพาทที่พิพาทในคดีเยาวชนกระทำผิดนะคะและคดีครอบครัวระหว่างสามีภรรยา
0: ค่
1: ะเจรจากันโดยมีผู้ประนีประนอมหรือผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทค่ะที่เป็นกฎกลางช่วยนะคะพี่เบียร์ในการเจรจาไกลเกลี่ยให้เกิดความร่วมมือทางการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
0: ค
1: ่ะโดยการลดหย่อนผ่อนปรนให้แก่การอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คู่พิพาทบุตรและผู้ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้นะคะและผู้ที่ทำหน้าที่ไก่เกีย
0: คือใคร
1: บ้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ไก่เกียข้อพิพาทต้องเป็นผู้ประนีประนอมนะคะพี่เบียร
0: ์ครับ
1: ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกานะคะเช่นมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์มีอัตยาศัยนะคะบุคลิกภาพและความประพฤติที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียนโดยศาลเยาวชนและก็กวดกลางค่ะเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาเป็นผู้ประนีประนอมในศาลก็จะต้องผ่านการอบรมนะคะพี่เบียร
0: ์ครับ
1: ค่ะขั้นไก่เกียร์ดีอย่างไร
0: ประโยชน์มีอะไรบ้างเอ่ยไก่เกียร์มีประโยชน์อะไรบ้าง
1: ก็สะดวกนะคะ
0: สะดวก
1: ไก่เกียร์มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากค่ะท่านผู้ฟังเรียบง่ายไก่ก็ไก่เกียร์ได้รวดเร็วการไก่เกียร์ทำและรู้ผลได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
0: ครับ
1: ประหยัดค่ะพี่เบียร์อันนี้ยุคนี้สมัยนี้คือสำคัญมากประหยัด
0: นี่หมายถึงว่ามันไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ค่ะคือการไก่เกียร์ประหยัดเวลาและคู่กรณีคู่ความนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะพี่เบียร
0: ์
1: ค่าขึ้นศาลค่าวิชาธรรมเนียมทุกอย่างคือไม่ต้องจ่าย
0: ไม่ต้องจ่ายก็คือแกจะเป็นคนไร้ค่า
1: ใช่อ่ะไร้ค่าใช้จ่ายนะ
0: ไร้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
1: ไร้ค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ถ้าสู้คดีก็จะมีค่า
1: ค่ะ
0: คนมีค่า
1: ค่ะทุกค่าเลยค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งค่าขึ้นศาลค่าราชธรรมเนียมค่าก็คือรวมค่าส่งหมายค่าอะไรทุกสิ่งอย่างนะพี่เบียร
0: ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็การไกลเกลี่ยก็คือทำให้เกิดความพึงพอใจนะคะท่านผู้ฟังการไกลเกลี่ยให้คู่ความเลือกและตัดสินใจผลที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตนเองและพึงพอใจที่สุดค่ะรักษาความสัมพันธ์การไกลเกลี่ยช่วยคู่ความหาวิธีแก้ไขปัญหาที่รักษาความสัมพันธ์ต่อกันไว้ได้นะคะคุณผู้ฟังคือผลดีต่อครอบครัวมากกว่า
0: ถ้าได้เจรจาตัดสิน
1: ใช่ค่ะถ้าเจรจาไกลเกลี่ยกันได้ผลการไกลเกลี่ยข้อพิพาทเมื่อคู่ความตกลงกันได้นะคะศาลจะพิพากษาตามยอมหรือโจทถอนฟ้องและถ้าตกลงกันไม่ได้จะส่งคืนสู่การดำเนินกระบวนวินัยของศาลตามปกติพี่เบียร์และประเภทคดีที่จะเข้าสู่การไกลเกลี่ยก็พิพาทมีอะไรบ้างก็เป็นคดีแพ่งที่เป็นคดีครอบครัวนะคะพี่เบียร
0: ์
1: คดีอาญาความผิดอันยอมความได้ก็ตามประมวลกฎหมายอาญาที่สามารถยอมความกันได้อย่างเช่น
0: ช่อ
1: โกงยักยอกทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: ค่ะอันนี้ก็สามารถไกล่เกลี่ยกันได
0: ้เป็นคดียอมความได้
1: ใช่ค่ะต้องไม่เป็นคดีที่เป็นความผิดอาญาท้องถิ่นดินอาญาท้องถิ่นดินคือรัฐเสียหายเช่นลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย
0: ์ทำร้ายร่างกาย
1: ทำร้ายร่างกายใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถไกลเกลี่ยกันได้นะคะ
0: ยอมความไม่ได้ว่างั้น
1: ใช่ค่ะส ่วนคดีที่อาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องโดยลำพังอันนี้ก็คือสามารถไกล่เกลี่ยได้ค่ะส่วนคดีอาญาอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาญาที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นะคะเช่นความผิดที่เกิดจากความประมาทความผิดที่มีโทษทางอาญาเพียงเล็กน้อยคดีที่ผู้เสียหายและจำเลยเป็นเครือญาติกันหรือคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนเพราะว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเรามุ่งเน้นที่จะเยียวยาแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นหลักครับ
0: แก้ไขฟื้นฟูเยียวยาให้เด็กกลับมาเป็นคนดีของสังคม
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้เน้นที่จะลงโทษ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะและคดีที่อยู่ระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นชั้นที่หลังฟ้องหรือว่าชั้นอุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวก็จะท่านพี่เบียร์ก็จะเป็นคนพูดในช่วงถัดไปนะคะการขอใช้บริการไก่เกี่ยวข้อพิพาทในศาลทำได้อย่างไรบ้างก็คือไก่หนึ่งก็คือการไก่เกี่ยวข้อพิพาทก่อนฟ้องนะคะผู้พิพากษาสามารถนำข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งมาบันทึกเรื่องราวที่ศูนย์ประนีประนอมคดีศาลเยาวชนและครอบครัวและทางศูนย์จะมีหนังสือเชิญชวนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมาศาลเพื่อไก่เกี่ยวข้อพิพาทโดยท่านไม่ต้องจ่ายค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะการไก่เกี่ยวระหว่างพิจารณาก็คือคดีครอบครัวที่ฟ้องต่อศาลแล้วนะคะพี่เบียร
0: ์
1: คือต้องมีอยู่ระหว่างพิจารณาคดีและมีข้อพิพาททั้งสองฝ่ายจะจัดเข้าสู่การไก่เกี่ยวทุกคดีซึ่งคู่ความสามารถไก่เกี่ยวก่อนวันนัดและในวันนัดส่วนคดีอาญาโจทก์จำเลยหรือผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอไก่เกี่ยวได้ที่ศูนย์ค่ะส่วนในชั้นอุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวค่อยให้พี่เบียร์พูดในชั้นถัดไปนะคะ
0: คร
1: ับ สิ่งที่คู่ความจะต้องมีในการไก่เกี่ยวข้อพิพาทคือ 1. ความสมัครใจค่ะคุณผู้ฟังที่มีคดีหรือว่ามีปัญหาก็คือต้องสมัครใจก่อนค่ะพี่เบียร์
0: ครับ
1: โดยประสงค์ที่จะไก่เกี่ยวข้อพิพาทอย่างแท้จริงนะคะต้องมีความพูดง่ายๆคือต้องมีความจริงใจต่อกันที่จะไก่เกี่ยวเพื่อให้เรื่องจบค่ะและความพร้อมก็คือเตรียมตัวและพร้อมเตรียมข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อประโยชน์ในการไก่เกี่ยวข้อพิพาทนะคะความรับผิดชอบคือรับผิดชอบในการเข้าร่วมตามวันเวลาที่ศาลนัดหมายให้ไก่เกี่ยวข้อพิพาทค่ะเพราะอย่างบางเคสมายื่นคำร้องดิบดีประถึงวันนัดไม่มาค่ะ
0: ความร่วมมือ
1: ใช่ค่ะก็ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุนะคะและความร่วมมือนี้ก็คือต้องมุ่งไปสู่จุดหมายอันเป็นที่ยอมรับกันค่ะส่วนการไก่เกี่ยก็ต้องใช้ความสุภาพต่อกันนะคะพี่เบียร
0: ์
1: จะไอ้อะโวยวายโน่นนี่นั่นจะเอาแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้คือระหว่างการไก่เกี่ยวิพากษ์ต้องใช้คำพูดกริยาอัตยาศัยอย่างสุภาพและให้เกียรติคู่กรณีค่ะพี่เบียร์อันนี้ก็คือความหมายสั้นๆของการไก่เกี่ยแต่ว่ากรณีใดบ้างที่ไม่ให้รับคำร้องไว้ไก่เกี่ยค่ะก็จะมีข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไก่เกี่ยนะคะก่อนฟ้องประศ.5/63ข้อ9ก็จะเขียนไว้เลยว่าข้อนี้ดังต่อไปนี้ไม่ให้รับคำร้องไว้ไก่เกี่ยก็1เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการยื่นคำร้องเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนาเอาเปรียบคู่กรณีหรือบุคคลอื่นอันนี้ศาลเล็งเห็นว่าเมื่อคุณไม่สุจริตก็ไม่สามารถไก่เกี่ยได้พี่เบียร
0: ์มาใช้สิทธิ์ไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องมาศาลต้องมาด้วยมือสะอาด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ต้องมาด้วยความสุจริต
1: ใช่ค่ะสองนะคะเมื่อปรากฏว่ามีการนำข้อพิพาทตามคำร้องไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลใดศาลหนึ่งไว้แล้วโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ความในคดีเดียวกัน
0: การง่ายก็คือถ้าฟ้องคดีแล้วจะมาขอไก่เกี่ยก่อนฟ้องไม่ได้
1: อีกศาลหนึ่งก็ไม่ได้
0: เพราะยังไงมันก็มีไก่เกี่ยในชั้นโน้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมันจะมีไก่เกี่ยในชั้นที่คุณฟ้องไว้ก่อนอยู่แล้วก็สามารถไก่เกี่ยในคดีหลักได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องมาขอเป็นไก่เกี่ยก่อนฟ้อง
1: ใช่ค่ะเพราะอาจจะเป็นฟ้องซ้อนได้ถ้าอยู่ในระหว่างพิจารณาม
0: ันจะซ้ำซ้อนกันกลายเป็นว่าตกลงตรงนี้ได้แล้วก็
1: อีกศาลนึงเอาไม่ได้อีก
0: ใช่ค่ะเป็นซ้ำซ้อน
1: ใช่เพราะอันนี้ก็ทำให้ศาลยุ่งยากแล้วก็อาจจะเกิด ต่างศาลมีคำภาษาผลการไกล่เกลี่ยที่ต่างกันซึ่งไม่เป็น
0: ลักลั่นเขาเรียกลักลั่น
1: ลักลั่นค่ะ
0: จะลักลั่น
1: ใช่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะข้อ3นะคะเมื่อปรากฏว่าข้อพิพาทตามคำร้องเคยได้รับการดำเนินการไกล่เกลี่ยตามข้อกำหนดนี้แล้วแต่ไม่เป็นผลกับพี่เบียร์เว้นแต่พฤติการเปลี่ยนแปลงไปโดยระบุพฤติการเช่นว่านั้นมาในคำร้องอันนี้ก็อาจจะไกล่เกลี่ยอีกครั้งนึงได
0: ้
1: แต่ต้องมีพฤติการมีเหตุเปลี่ยนแปลงที่คิดว่าสามารถไกล่เกลี่ยและยอมความกันได้นะคะ
0: ไอ้ข้อนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวจะมีบ่อยแต่ถ้าเกี่ยวกับกฎหมายอื่นไม่ค่อยจะมี
1: แทบไม่มี
0: ใช่ไหมครับเพราะกฎหมายครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับอำนาจปกครอง
1: ค่ะ
0: เลยพวกเนี้ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: มันปรับเปลี่ยนได้ตลอดวันหนึ่งเราเคยไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันว่าให้พ่อเป็นผู้มีอำนาจปกครองลูกฝ่ายเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตกลงกันแล้วเนาะวันดีคืนดีพ่อมีพฤติการเปลี่ยนเช่นพาลูกไปเที่ยวกลางคืนไปเดินขายของไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อย่างเงี้ยก็พฤติการเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถมา
1: ร้อง
0: ขอเปลี่ยนอำนาจปกครองแม้คดีเดิมจะเคยทำยอมหมายถึงว่าเคยให้ศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วก็เถอะก็ขอเปลี่ยนได้
1: ใช่ค
0: ่ะนี่คือกฎหมายของครอบครัวเขาจะยืดหยุ่นเรื่องอำนาจปกครองบุตรพวกนี้มันจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้จะตัดสินแล้วก็เถอะครับ
1: อำนาจปกครองบุตรหรือว่าข้าวอุปการะเลี้ยงดู
0: ข้าวอุปการะเลี้ยงดูก็เหมือนกันครับเช่นว่าเดิมตกลงกันว่าพ่อยินดีที่จะจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ลูกเดือนละ10,000 บาท10,000 บาทนะครับสมมุติเนาะวันดีคืนดีพ่อตกงานตกงานไม่มีงานทำก็สามารถมาร้องในคดีเดิมนั่นแหละครับว่าขอไกล่เกลี่ยในส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูใหม่ได้มั้ยครับก็ได้
1: ได้
0: แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณมีรายได้ลดลงหรือกลับกันแม้จะตกลงว่าเดือน 10,000 ใช่มั้ยครับวันดีคืนดีพ่อเกิดถูกลอตเตอรี่ขึ้นมา
1: ค
0: ่ะรวยเป็น100ล้านอะไรเงี้ยถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาหลายใบแม่ก็สามารถมาขอไกล่เกลี่ยใหม
1: ่
0: โดยขอเปลี่ยนค่าเลี้ยงดูจาก 10,000เป็นมากกว่า 10,000 นะ 20,000-30,000 ก็ว่าไป
1: นะครับก็เพิ่มได้
0: เปลี่ยนได้ตลอดนี่คือในส่วนของกฎหมายครอบครัว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็สามารถมาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์หรือไม่ที่ไก่เกียร์ได้เลยครับเพราะว่าจะมีเจ้าที่ในการเขียนคำร้องเพื่อออกหมายเรียกอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดคุยตกลงกันได้หรือไม่ถ้าตกลงกันได้จริงๆก็สามารถจูงมือกันมาที่ศาลได้เลยครับพี่เบียร
0: ์ส่วนใหญ่วิธีปฏิบัติของศูนย์ไก่เกลี่ยที่ผมทำอยู่ก็จะใช้วิธีอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านโดยการโทรเลยโทรหน้างานเลยขอเบอร์โทรเลยแล้วก็คุยให้ได้ชัดเจนเลยว่าเรียนเชิญมาคุยไก่เกลี่ยหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมากันส่วนใหญ่ก็จะมาแต่ต้อง
1: สมัครใจยินยอมทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ไม่เบื้องต้นเวลาโทรไปมันเป็นเบอร์แปลกมันเป็นเบอร์แปลกพอโทรไปก็เคยมีครั้งหนึ่งที่เขาด่ากลับมาว่าไอ้พวกมิจฉาชีพ หาว่าเราเป็นคอลเซ็นเตอร
1: ์
0: มีอะไรทำแล้วเหรอ เราต้องออกตัวก่อนสวัสดีครับมาจากศาลเยาวชนนะครับพอดีคุณคนนี
1: ้
0: ชื่อนี้มาที่ศาลนะครับใช่คุณรู้จักใช่ไหมเรามาติดต่อว่าจะขอไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ที่คุณมีปัญหากันอยู่นี่ครับขออนุญาตเรียนเชิญสะดวกวันไหนขอวันว่างสักหนึ่งวันมาไกล่เกลี่ยกันโดยจะมีผู้ประนีประนอมที่ศาล
1: ช
0: ่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้คุณสะดวกไหมครับแต่ผมก็จะอย่างนี้เคลื่อนโดยความสะดวกให้ชาวบ้านเขาเลยว่ามาเถอะครับมาคุยกันเดี๋ยวจะหาทางออกให้ส่วนใหญ่ก็จะมากันแต่หาวันเวลาให้ตรงกันบางทีอีกฝ่ายจะได้ไม่ต้องรอชาวบ้านไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องลุ้นว่าจะมาไม่มาเขาจะได้ไปใช้สิทธิ์อย่างอื่นต่อเช่นว่าสมมติว่าไม่มาทำไงก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็คือเขาต้องฟ้อง
1: ก็คือออกหมายเรียก
0: ก็ต้องฟ้องต้องไปหาทนายมาฟ้องคดีในส่วนของการเป็นข้อพิพาทเนา
1: ะ
0: แต่ในส่วนของไกล่เกลี่ยนี่เราจะเชิญก่อนเชิญหนึ่งอาจจะทำหนังสือโทรไปสอบถามเขาว่ามาคุยมาไกล่เกลี่ยกันเถอะมาพูดคุยกันด้วยสันติวิธีประมาณนี้นะครับ
1: ข้อ4นะคะเมื่อพิจารณาถึงพฤติการหรือลักษณะของข้อพิพาทแล้วไม่เป็นสาระที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยอันนี้ก็คือการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลก็คือไม่สามารถทำได้นะคะพี่เบียร
0: ์ครับ
1: เมื่อได้ปันหลังที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องแล้วหากความปรากฏว่าคำร้องนั้นต้องห้ามก็คือคู่กรณีฝ่ายใดนำข้อพิพาทที่อยู่การระหว่างกันเกลี่ยพิเบียไปฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้รับผิดทางแพ่งเขาให้สั่งยุติการไกลเกลี่ยได้เลยค่ะแล้วอันนี้ที่คุณจะใช้สิทธิ์สองทางไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ค่ะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กองไกลเกลี่ยกำหนดไว้ใช่ไหมคะค่ะการสอบถามความสมัครใจของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งในการเข้าร่วมการไกลเกลี่ยหรือการติดต่อประสานระหว่างศาลกับคู่กรณีอาจดำเนินการโดยทางโทรศัพท์ใช่ไหมพี่เบียร์อย่างที่พี่เบียร์พูดไปตอนแรกค่ะหรือโดยวิธีการตามที่กำหนดก็คือออกหมาย
0: ออกทางหนังสือเชิญ
1: หนังสือเชิญใช่ไหมคะ
0: เชิญไม่ได้ออกเป็นหมายเราจะทำเป็นหนังส
1: ือเชิญ
0: เทียบเชิญ
1: อ๋อเทียบเชิญ
0: ชื่อก็บอกแล้วว่าเทียบ
1: เชิญ
0: เชิญ
1: มาพูดคุย
0: เชิญมาไก่เกมมาพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: โดยคือก็อย่างว่าแล้วชื่อก็บอกว่าเชิญเขาจะมาหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเป็นหมายเนี่ย
1: ไม่มาเท่ากับถ้าไม่มาออกหมายจับ
0: ใช่หมายมันจะอีกแบบนึงไงฮะถ้าหมายศาลไปแล้วไม่มาศาลก็อาจจะพิพากษาไปเลย
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับไก่เกียร์นี่ไม่มาก็มันไม่มีสภาพบังคับเพราะต้องเกิดจากความพอใจทั้งสองฝ่ายคร
1: ับ ก็มีหลายเคสเหมือนกันนะครับพี่เบียร์ที่ปรากฏที่ว่ามาติดต่อที่ส่วนประชาสัมพันธ์ที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่ก็คือส่วนมากน่าจะเป็นคดีครอบครัวเรื่องค่า

0: อาจจะให้คุณออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย
1: ์ในส่วน
0: ใช่ค่ะในส่วนที่ค่าอุปการะนั้นดูที่ถึงกำหนดชำระแล้วอย่างเคสที่ผ่านมาก็ประมาณแสนกว่าบาท
1: ค่ะเยอะอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเยอะอยู่แต่ว่าคือไม่ได้คือจ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตามหน้าที
1: ่
0: ธรรมชัญญานะคะพี่เบียร์ตามหน้าที่หลักของพ่อแม่ก็คือควรที่จะจ่ายให้กับบุตรเพราะว่าบุตรก็บางครอบครัวก็บุตรก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอย่างเด็กอาจจะช่วงแรกๆอาจจะเป็นเด็กอนุบาลค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ช่วงหลังๆก็คือเหมือนคุณแม่แจ้งว่าเด็กเข้าสู่มหาวิทยาลัยรายจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นจากที่บังคับให้จ่ายเดือนละ 10,000 บาทตกลงกันตอนนั้นก็ไม่ปฏิบัติก็จะมีทางทำยังไงได้บ้างก็เราก็เลยต้องทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกเพื่อมาพูดคุยกันต่อในชั้นอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณไม่จ่ายก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะอันนี้ก็คือการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เบียร
1: ์ก็มีครับก็ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็เป็นนโยบายอย่างที่บอกนะครับเป็นนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาทุกยุคทุกสมัยนะครับท่านของศาลเราจะเน้นให้คู่ความพูดคุยกันเองก่อนนะครับถ้าตกลงไม่ได้จริงๆค่อยใช้วิธีพิจารณาหมายถึงว่าค่อยเข้าบัลลังก์สู้คดีกันตอนนี้อาจจะต้องให้พูดคุยกันเองโดยมีผู้ประนีประนอมเป็นคนกลางผู้ประนีประนอมก็เป็นผู้ที่มีความสามารถได้รับการอบรมขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลเป็นผู้ประนีประนอมหรือเรียกตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าผู้ไกลเกลี่ยเนาะบางทีเขาจะเรียกผู้ไกลเกลี่ยก็คือเป็นคนกลางนี่แหละครับโดยที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับทั้งสองฝ่ายพยายามหาทางออกให้ทั้งคู่ว่าปัญหาของคุณเนี่ยเราควรมาแก้กันยังไงง่ายๆก็คือเหมือนช่วยแก้ปัญหาเขาส่วนหนึ่งว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเช่นจะจ่ายค่าเทอมลูกไหมหรือยังไงคนละครึ่งหรือคนละกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: หาทางออกกันนี่คือกระบวนการไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยก่อนฟ้องก็ดีตรงที่1ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในทุกอย่างเนี่ยมันประหยัดมันเซฟหมดมันไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: มันเซฟคือจะไม่มีค่าเลย
0: ค่ะทั้งค่าขึ้นศาลค่าด้วยชาธรรมเนียมค่าส่งหมายค่าทุกสิ่งอย่าง
1: ถ้าฟ้องมันต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ2เนาะ
0: ค่ะ
1: ของทุนทรัพย์ถ้าฟ้อง1ไหนจะค่าทนายความอีก
0: ใช่
1: มั้ยครับค่าวิชาชีพทนายความแล้วก็ค่าขึ้นศาลค่าธรรมเนียมค่ารถค่าเรือที่ต้องเดินทางมาค่าน้ำมันโอ้เยอะแยะนี่ศาลก็เลย
0: สารพัดค่า
1: ศาลก็เลยเน้นว่าอยากให้มาพบปะพูดคุยไกล่เกลี่ยกันนะครับโดยทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนี่มีทุกศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลเยาวชนเราก็ดีศาลแขวงภูเก็ตศาลจังหวัดภูเก็ตทุกศาลครับเขาสามารถไกล่เกลี่ยแม้จะในชั้นโรงพักก็ยังมีนะครับไกล่เกลี่ยในภาคประชาชนก็มีนะครับโรงพักสำนักงานอัยการก็มีครับคุ้มครองสิทธิ์อย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อได้ทุกที
0: ่
1: ว่าขอไกล่เกลี่ยเขาจะเน้นให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทได้ทำการพูดคุยกันโดยมีคนกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้นะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนนี่คือนโยบายของการที่ออกเรื่องไกล่เกลี่ยมามันมีมานานแล้วนะครับ
0: มีมานานแล้วครับ
1: ยิ่งเป็นกฎหมายครอบครัวนี่ในกฎหมายระบุไว้เลยก่อนพิจารณาคดีต้องทำการไกล่เกลี่ยทุกเรื่องทุกเรื่องต้องให้เข้ามาคุยกันก่อนถ้าไม่คุยก่อนจะไปพิจารณาคดีหมายถึงจะเข้าบัลลังก์เลยไม่ได้ผิดหลักกฎหมายเพราะเขาระบุไว้ในตัวบทเลยว่าคดีเกี่ยวกับครอบครัวต้องให้เขาคุยกันก่อนเว้นเสียแต่คุยไม่ได้ค่อยมาสืบพยานถ้าอยู่ๆมาฟ้องปุ๊บแล้วก็จะเข้าไปสืบด้วยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ศาลจะไม่ให้เพราะว่าจะผิดขั้นตอนนี่แหละคือความสำคัญของการไกล่เกลี่ยและอีกอย่างขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ทางศาลเยาวชนในครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเรามีนโยบายนะครับตามดำริท่านหัวหน้าก็คือไกล่เกลี่ยคดีชั้น
0: อุทธร
1: ณ์และฎีกาหมายถึงว่าคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาไปแล้วนะครับท่านก็สามารถมาขอไกล่เกลี่ยอีกครั้งที่ศาลได้โดยแจ้งประชาสัมพันธ์โดยในหน้าเว็บไ

0: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นไว้หน้าเว็บไซต์หลักเลยว่าไกล่เกลี่ยคดีในชั้น
1: อุทธรณ
0: ์และฎีกาเฉพาะเดือนพฤษภาจนถึงมิถุนา
1: ค่ะ
0: นะครับ2เดือนเฉพาะคดีที่ตัดสินไปแล้วสามารถยื่นข้อเรียกร้องมาขอไกล่เกลี่ยได้เลยโดยมี QR code อยู่ในหน้าเว็บไซต์ท่านสามารถสแกน QR code แล้วก็ระบุวันเวลาที่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ยชื่อหมายเลขคดีอะไรยังไงคู่เป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยนะครับว่าประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วเดี๋ยวทางศาลจะเป็นผู้ประสานอีกฝ่ายหนึ่งให้ว่าประสงค์ที่จะมาไกล่เกลี่ยไหมและจะตอบกลับไปยังท่านว่าเขาประสงค์หรือไม่อย่างไรให้ท่านทราบนะครับเฉพาะคู่ความที่มีคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวที่ได้พิพากษาตัดสินไปแล้วขอไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์ได้ตอนนี้เราก็มีหลายคดีกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็มีตอบรับมาแล้ว 2-3 เรื่องที่จะขอไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ฎีกาก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่ต้องต่อสู้คดีกันต่อใช่ไหมครับเพราะบางครั้งก็สู้กันมายกหนึ่งแล้วอาจจะเหนื่อย
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าไม่จบยกหนึ่งก็ต้องต่อยก2แล้วก็ต่อยก3แน่นอนส่วนใหญ่คดีจะไปกัน3ยกอ่ะก็คือหมายถึงว่าคดีมันจะมีทั้ง3ชั้นใช่ไหมครับชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานี่แหละกระบวนการอย่างเงี้ยพอทั้ง3ชั้นก็เสียเวลาทั้ง3ชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายทั้ง3ชั้นมันไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายครั้งเดียวมันมีเยอะ
1: แล้วก็คือถ้าเป็นคดีแพ่งก็ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ
0: ์คุณค่าขึ้นศาลแน่นอนครับที่ต้องเสียอยู่แล้ว
1: ค่าธรรมเนียมแทนอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา229วิแพ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะนี่เผลอๆตกลงกันได้ขึ้นค่าขึ้นศาลนี
1: ่คืนไหมคะ
0: เราคืนให
1: ้ค่ะในชั้นอุทธรณ
0: ์ครับเราคืนให้ชั้นต้นเราก็คืนตกลงกันได้ฟ้องมาแล้วเราก็คืนค่าธรรมเนียมให้นะครับจ่ายมาเท่าไหร่ก็คืนรู้สึกว่า7ใน8หรืออะไรสักอย่างตามกฎหมายนะครับ
1: ก็คือเป็นกรณีพิเศษ
0: กรณีพิเศษคืนให้กรณีพิเศษถ้าสามารถตกลงกันได้โดยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความก็คือไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันได้แล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงและให้ศาลพิพากษาตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเรียกว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความก็คือคำพิพากษาดีๆนี่แหละแต่เป็นคำพิพากษาที่ให้ออกแบบกันเองให้คู่ความออกแบบคำพิพากษากันเองโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูให้ว่าคำพิพากษาที่คุณออกแบบเนี่ยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นจะตกลงกันว่าฉันจะไปทำร้ายคนนี
1: ้
0: ฉันทำร้ายเธอฉันไม่ต้องรับโทษนะอย่างนี้ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นี่ก็คือเขาเรียกว่าขัดต่อกฎหมายขัดต่อกฎหมายหรือจะตกลงกันว่าพ่อไม่ต้องมาเจอลูกแล้วนะไม่ให้เจอแล้วอันนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่า
1: ส
0: ิ
1: ทธิ์อำนาจปกครองตามใดที่ไม่ได้บันทึกไว้ท้ายทะเบียนกันยาว่าอำนาจปกครองเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ปกครองก็คือทั้งสามีและภรรยาต้องใช้อำนาจปกครองต่อบุตรร่วมกัน
0: ร่วมกันร่วมกันนะครับค
1: ่ะอันนี้ก็กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง
0: ครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้การเรียนเชิญนะครับท่านที่เป็นคดีอยู่ในศาลชั้นอุทธรณ์ฎีกาก็สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ยชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้นะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นเฉพาะเดือนนี้แล้วก็เดือนมิ
1: ถ
0: ุ
1: น
0: านะครับแต่หลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดไปเรื่อย
1: ๆถ้าได้รับการตอบรับที่ดี
0: ถ้าได้รับการตอบรับแต่ว่าจำนวนคดีที่ชั้นอุทธรณ์ฎีกามันมีไม่มากหรอกครับในศาลเยาวชนเราในชั้นในครอบครัวเนี่ยมันมีจำนวนไม่มากที่ขึ้นไปนะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จบกันด้วยการไกล่เกลี่ยซะส่วนใหญ่นะครับไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็เยอะหลังฟ้องก็เยอะนะครับก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับไกล่เกลี่ยแค่พูดเรื่องไกล่เกลี่ยชั่วโมงเดียวก็ไม่จบมันมีอีกหลายขั้นตอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาพักเบรกฟ
1: ัง
0: เพลงเพราะๆสักบทเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันช่วงที่2นะครับครับ

0: คครับสวัสดีครับก็กลับมาในช่วงที่2ต่อนะครับเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ในเรื่องของการไกลเกลี่ย
1: คร
0: ับก็มาต่อในส่วนของเรื่องการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาลนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับค้างอยู่ว่า
1: ไกลเกลี่ยชั้นอุทธรณ์ฎีกาใช่ไหมคร
0: ับ ครับครับในส่วนของชั้นอุทธรณ์ฎีกาก็ประมาณว่าตัดสินคดีแล้วมาขอไกลเกลี่ยอีกทีนึงได้ไหมถามว่าได้ไหมได้
1: คร
0: ับ ได้สามารถไกลเกลี่ยได้ทุกชั้นก่อนที่จะพิพากษาได้หมด
1: คร
0: ับ แม้จะเปิดซองจะอ่านคำพิพากษาแล้วก็ขอไกลเกลี่ยได
1: ้
0: ถ้ายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาก็ไกลเกลี่ยได้ตลอดนะครับ
1: พี่เบียร์แล้วถ้าเกิดไกลเกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ฎีกาใช่ไหมคะถ้าที่ตามที่เบียร์พูดมาคือก่อนที่จะเปิดซองก่อนที่อ่านคำพิพากษาถ้าเกิดตกลงกันได้สัญญาประนีประนอมยอมความเนี่ยศาลอาจสั่งให้คู่กรณีที่ให้ข้อมูลคือสั่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเพิ่มเติมตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
0: ถูกต้องครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็เหมือนเกลี่ยก็เหมือนคำพิพากษานั่นก็มาออกแบบคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์อีกทีนึงก
1: ็
0: คือมาออกแบบคำพิพากษานั่นเองในชั้นอุทธรณ
1: ์ค่ะ
0: โดยที่ไม่ต้องให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสิน
1: ค่ะ
0: แต่อาจจะแค่รับรองให้
1: ค่ะ
0: ถ้าไอ้ข้อตกลงของคุณเนี่ยศาลรับรองให้ก็เหมือนพิพากษาให้นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ก็พิพากษาให้ตามที่คุณตกลงกัน
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นคำพิพากษาดี
1: แต่ถ้าข้อตกลงนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าอาจจะตกลงศาลก็อาจจะกำหนดเข้าไปในข้อกฎหมาย
0: ใส่เพิ่มเติมไม่ให้ได้ใส่ไม่ให้ได้อีก
1: ค่ะก็คืออาจสั่งให้คู่กรณีให้ข้อมูลหรือว่าอาจสั่งเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรได้
0: ใช่เพิ่มเติมให้ได้บางทีมันจะตกลงอะไรเงี้ยมาดูเพิ่มเติมให้ว่าควรใส่ตรงนี้ไว้นะควรใส่ตรงนี้ไว้นะอย่างเช่นเคยมีเคสว่าตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนหย่าหรือตกลงจะไปโอนที่ดิน
1: ค่ะ
0: แล้วลืมใส่ห้อยท้ายว่าหากไม่ไปทำไง
1: ให้ถือคำพิพากษาแทนกันแสดงเจตนาได้ไหมคะ
0: ใช่ปกติเวลาตกลงเขาจะใช้คำนี้แหละหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาม
1: ัน
0: เป็นคำกฎหมายเนาะบางทีชาวบ้านก็อาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันก็หมายถึงว่าถ้าไม่ไปคนที่อีกฝ่ายนึงก็สามารถถือคำพิพากษาไปทำเองได้เลยอย่างเช่นตกลงโอนที่ดินกันตกไปตกลงโอนที่ดินภายในวันนี้นะถ้าไม่ไปผลจะเป็นไงไม่ไปฉันก็เอาคำพิพากษาไปทำเอง
1: ค
0: นเดียวได้เลยไม่ต้องรออีกฝ่ายแต่ต้องมีถ้อยคำเนี้ยที่ระบุไว้ว่าหากไม่เบิดตามให้ถือเอาคำพิพากษา
1: แทน
0: การแสดงเจตนาหมายถึงว่าแทนเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งมันเคยมีเคสอย่างเงี้ยวันก่อนก็เรื่องที่ดินนี่แหละครับว่าจะไปโอนแต่ลืมใส่ถ้อยคำตรงนี้ไว
1: ้
0: หมายถึงว่าทนายเขาทำสัญญายอมโดยลื
1: ม
0: ใส
1: ่
0: ต
1: รงนี
0: ้ก็ต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมอีกประมาณนั้น
1: ทำให้ใช้เวลาโดยใช้เหตุอันนี้ศาลเห็นศาลก็สามารถใช้ดุลพินิจแล้วก็กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายไปเลยทีเดียวอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักจริงๆของศาลก็คือเพื่อให้รวดเร็วและก็ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับพี่เบียร
0: ์ช่วยก็อย่างที่บอกว่านโยบายศาลตอนนี้ก็คือที่พึ่งแรก
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้ายไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้ายเหมือนเมื่อก่อนที่ชาวบ้านพูดกันว่าไปศาลแล้วเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วเราไม่รู้จะพึ่งใครแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนนโยบายแล้วครับจะเป็นที่พึ่งแรกให้กับประชาชนก็คือการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: จะเป็นที่พึ่งแรกให้สำหรับท่านโดยท่านไม่ต้องไปฟ้องคดีกันมาพูดคุยกันนะครับนี่คือที่พึ่งแรกโดยการคลีนทุกอย่างให้
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็มีมาเดือนนี้ก็ 5-6 เรื่องแล
1: ้
0: วไกลเกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยคดีครอบครัวเนี่ยมีมา 5-6 เรื่องแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคดีครอบครัวมันไม่ได้คุยกันง่ายๆเหมือนอย่างเช่นคดีเจ้าหนี้ลูกหนี
1: ้ใ
0: ช่มั้ยครับเจ้าหนี้ลูกหนี้ใช่แหละเขาเป็นคนนอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อาจจะคุยความละเอียดอ่อนมันไม่เหมือนคนในครอบครัวยิ่งเป็นคู่สามีภรรยาหรือพูดภาษาบ้านๆก็ผัวเมียกันเนี่ยมันจะยิ่งละเอียดอ่อนเพราะอีกฝ่ายต่างก็รู้นิสัยของแต่ละฝ่ายว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รู้นิสัยว่าเป็นอย่างนี้พูดไปก็เขาก็ไม่ทำตามหรอกเขาเคยทำมาหลายครั้งแล้วเคยให้โอกาสหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไม่ให้แล้วประมาณนี้ต้องให้ความเข้าใจกับ คู่ความหมายถึงว่าผู้ใกล้เกี่ยวเนาะต้องเป็นที่พึ่งให้เขาต้องวางตัวเป็นกลางต้องอะไรนะมีอย่ามีอารมณ์ร่วม
1: อย่าสวมบทบาทเป็นตัวความ
0: อย่ามีอารมณ์ร่วมเนี่ยไปร่วมกับเขาเหมือนเนาะกับอารมณ์เนาะบางทีมันมีแต่พลังลบไงม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: การเก็บๆมีแต่พลังลบมีแต่เรื่องเราก็พยายามเอาพลังบวกให้เขา
1: ค
0: ุณเอาอย่างนี้นะ
1: ถ้า
0: อย่างนี้ไป
1: ถ้าไก่เกี่ยกันต่อหน้าไม่ได้ก็ต้องแยกก่อนเป
0: ็
1: นแต่ละฝ่ายก่อนแล้วก็ถึงมารวมกันอีกทีนึง
0: จะแยกคุยจะแยกคุยยิ่งเป็นเรื่องผัวเมียเนี่ยจะแยกตอนแรกก็จะให้คุยกันต่อหน้าก่อนให้ระบายให้ระบายมาว่ามาว่ามาว่ามามีอะไรกันครับนี่คือประสบการณ์ที่เคยนั่งไก่เกี่ยมาก็ให้เขาได้ระบายพูดคุยบางทีก็ทิชชู่ไม่เคยขาดทิชชู่ไม่เคยขาดที่โต๊ะไก่เกี่ยพูดไปก็ผู้หญิงก็ร้องไห้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณผู้หญิงเนา
1: ะ
0: ผู้ชายก็มีที่เคยพูดแล้วมันได้ระบาย
1: อาจจะแบบว่าคืออัดอั้นมานาน
0: ครับบางทีก็เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายนึงไม่รู้แล้วไม่ได้พูดคุยกันด้วยเหตุและผลบางทีก็ใช้แต่อารมณ์กันเนาะคุณเป็นสามีภรรยาบางทีก็ทะเลาะกันใช้อารมณ์เสียงดังวุ่นวายก็อย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้สามีภรรยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลก็ยินดีช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับที่มีคดีอยากมาคุยอยากมาให้ไกล่เกลี่ยให้ก็ยินดีครับที่ศาลก็เหมือนช่วยเหลือชาวบ้านตามนโยบายเป
1: ็
0: นหน้าที่เป็นหน้าที
1: ่แล้วล่าสุดที่มีไกล่เกลี่ยคือกี่ครั้ง
0: คดีสามครั้ง
1: ถ้าไม่สามารถไกลเกลี่ยกันได้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการ
0: ใช่ใช่เลื่อนไป3รอบหมายถึงว่าเลื่อนไปตัดสินใจ1 2 3
1: บางเคส
0: ก็ตามมาคุยแต่เช้าจนเย็นบางทีก็ต้องหาองค์ประกอบอย่างอื่นมาเป็นตัวช่วยเช่นลูก
1: อ๋อค่ะ
0: ลูกบางทีคุยไปปุ๊บไม่เข้าใจก็ลูกมาก็ขอคุยกับลูกให้ลูกไปพูดบอกอีกฝ่ายลูกอยู่ฝั่งไหนก็บอกฝั่งนั้นให้เข้าใจว่าจะได้อะไรจะเป็นยังไงอย่างวันก่อนเนี้ยครับมีคดีทะเลาะกันเนี้ยเรื่องกันในครอบครัวนะพ่อไปมีใหม่อะไรเนี้ยก็คุยกันว่าอย่างนี้อธิบายให้เขาเข้าใจกันเด็กก็โตหมดแล้วลูกเขาก็โตแล้วแล้วก็ลูกก็ไปส่วนหนึ่งลูกได้ไปนำเสนอให้แม่เข้าใจแม่ก็เลยยอม
1: ตอ
0: นนั้นไม่ยอมอัน
1: นี้คือยาแล้วคะ
0: ฮะ
1: เคสนี้คือหย่าไหมคะหรือว่า
0: หย่า
1: ใช่ไหมคร
0: ับ หย่าก็ยอมกันก็จบกันไปได้ด้วยดีนั่นแหละก็ต้องหาตัวช่วยหลายๆอย่างบางทีทะเลาะกันเรื่องทรั

0: ตนอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนรับไปเป็นพยานอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่ครับก็ไม่ได้อีก
0: ก็ไม่ได้อีกให้คนรับพินัยกรรมมา
1: หรือไม่ก็จ้างทนายไปเลยในการทำพินัยกรรม
0: แนะนำก็ไปอำเภอ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าเชื่อถือที่สุดแน่นอนศาลรับฟังเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: เป็นเอกสารทางราชการที่เชื่อถือได้
1: ค่ะ
0: จะตัวแย้งเป็นอย่างอื่น
1: ไม่ได้
0: และก็ยาก
1: ใช่ค่ะก็เป็นเอกสารราชการ
0: นะครับก็เบื้องต้นก็เรามาออกเรื่องพินัยกรรมได้ยังไง
1: อันนี้ไก่เกี่ยก่อนเมื่อก่อนฟ้องหลังฟ้องนะแต่ไปออกพินัยกรรม
0: หมายมันเยอะมาก
1: มันสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะคุณผู้ฟัง
0: จากครอบครัวสู่มรดกนี่
1: ฮะ
0: จากครอบครัวสู่มรดกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกฎหมายเราน
1: ะครับ
0: ก็วันนี้
1: ก็เวลาอันสมควรนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการไก่เกี่ยและเสริมท้ายปิดท้ายด้วยครอบครัวมรดกไปด้วยอันนี้เพื่อประโยชน์ของคุณผู้ฟังก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะคะพี่เบียร
0: ์ครับได้ครับก็ถ้ามีอะไรอยากสอบถามติดต่อเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ตามหน้าเว็บไซต์ศาลแล้วก็เบอร์โทรศาลนะครับ
1: ค
0: ่ะโทรตามที่หน้าเว็บไซต์ศาลเราจะมีเบอร์โทรแต่ละหน่วยอยู่แล้วแต่ละกรมงานอยู่แล้วว่าจะติดต่อเรื่องอะไรท่านสามารถติดต่อได้นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรโทรมาถามหรือจะเดินสอบมาที่ศาลก็ยินดีรับใช้นะครับนะครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเราเจอกันทุกวันพุธที่
1: 3ของเดือน
0: ที่3ของทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ฝนตกๆก็ดูแลสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพดีๆนะครับอย่าตากฝนกันครับ ช่วงนี้รถติดก็ใจเย็นๆกันหน่อย
1: ใจเย็นๆนะ
0: ทำถนนรถติดหน่อยนะครับ
1: ยิ่งขับมอเตอร์ไซค์ถนนลื่นนะคะต้องระวัง
0: ระมัดระวังกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้าที่3ของเดือนครับสำหรับวันนี้ผมขอและก็คุณดีขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภา

0: แก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ.อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ.ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดขยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้ แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
6: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
7: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
9: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
10: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณา

0: ารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talk สนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
9: จิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

กลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยบ่ายสามโมงนิดๆ นะคะไปจนถึงสี่โมงเย็นโดยประมาณหน้าที่ของตู่เขมวันค่ะสปอตทูเดย์นะคะทาง 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราพร้อมกับการหยิบเอาข่าวสารกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องผ่านคลื่นหน้าปัดของเราทางสวทภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยมีการส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปในส่วนของจังหวัดสุรินทร์แต่แน่นอนนะคะการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยังคงไม่สิ้นสุดนะคะเสร็จสิ้นจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็จะมีการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะคะครั้งที่8ใช้ชื่อรายการแข่งขันว่าตาปีเกมค่ะและยังคงเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะกำหนดวันแข่งขันในช่วงวันที่8ถึง14มิถุนายนค่ะในช่วงเดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เหล่าบรรดาทัพนักกีฬาอาวุโสของเราในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็มีการฝึกซ้อมนะคะพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพื่อที่จะคว้าเหรียญ นะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาผลการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ต้องยอมรับสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะว่า เป็นไปนะคะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องของรูปแบบการแข่งขันนะคะแล้วก็คู่แข่งที่เราอาจจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะที่จะต้องมีการฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผลงานของนักกีฬาเยาวชนของเราในครั้งนี้นะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราคว้ามาได้4เหรียญทอง7เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงนะคะในนี้นะคะจริงๆก็เราพลาดเหรียญทองไปนะคะที่เห็นเน็ตๆแล้วอยู่ 2-3 รายการเลยทีเดียวนะคะที่เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะแต่พลาดมาได้เหรียญเงินแทนอ่ะไม่เป็นไรค่ะทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วนะคะสำหรับน้องๆทุกๆคนได้เลยไม้วันที่2เรานั้น28เหรียญ นะคะในส่วนของเหรียญรางวัลที่ได้รับกับ4เหรียญทอง7เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอันดับ10ของภาคใต้อันดับ42ของประเทศค่ะในส่วนของ77จังหวัดทั่วประเทศนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเรามีบางชนิดกีฬานะคะที่ในปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเราเคยได้เหรียญแล้วก็ทำผลงานได้อย่างดีนะฮะแต่ในปีนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าภาพก็ไม่ได้นำกีฬาอย่างบูซู่อย่างนี้นะคะเข้าสู่โหมดการแข่งขันก็เลยอาจจะหลุดในเหรียญรางวัลเหล่านั้นไปส่วนเทควันโดนะคะเราก็อาจจะพลาดเหรียญไปอยู่บางประเภทด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณน้องๆเนี่ยค่ะที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วนะคะก็อยู่ในส่วนของการฝึกซ้อมแล้วก็ขยันกันต่อไปกันละกันส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่เรากำหนดจะแข่งขันในช่วงวันที่8ถึง14มิถุนายนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตาปีเกมนะคะเรามีทัพนักกีฬาของเรานะคะไปอยู่ที่ทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ด้วยอยู่ที่115คนมีกีฬาว่ายน้ำเทนนิสเทเบิลเทนนิสแบดมินตันวูดบอลเปตองบาสเกตบอลเกตบอลกอล์ฟตะกร้อและกรีฑานะคะจะมีการประชุมนะคะผู้จัดการทีมอีกครั้งในวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางด้านท่านนายกนะคะแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตตบอสุเมธนะคะก็จะมาชี้แจงรายละเอียดในส่วนของการเดินทางเข้าไปการแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับผู้จัดการทีมนะคะแล้วก็นักกีฬาได้รับทราบด้วยไม่ว่าจะเป็นสนามการแข่งขันและในครั้งนี้นะคะนักกีฬาอาวุโสของเราก็จะได้พักโรงแรมซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการผลักดันของนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่พยายามผลักดันให้นักกีฬาของเราตั้งแต่เยาวชนแล้วนะคะจากการที่พักโรงเรียนพักวัดนี่นะคะมาพักโรงแรมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาทั่วประเทศละค่ะ
จะได้มีเรี่ยวแรงนะพักได้นอนดีๆนี่ฮะเขาจะได้มีเรี่ยวแรงในส่วนของการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะรอติดตามกันต่อไป

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087-206งานนี้สมัครฟรี
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาค

นี้คือสอนน้องละค่ะพอได้ยกย้ายนะคะในช่วงเวลาพักบ่ายๆแบบนี้เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะเราไปตามกันต่อกันแล้วกันสำหรับกิจกรรมทางด้านกีฬาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้เรียกว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่2งานเลยทีเดียวนะคะงานแรกกันก่อนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะจะมีการจัดกิจกรรมนะคะการแข่งขันชกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตค่ะประจำปีนี้นะคะใช้ชื่อรายการว่า The Hero Fight 2026นั่นเองนะคะกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะของประเทศไทยด้วยส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตของเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยและถือได้ว่าเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีทักษะได้แสดงออกนะคะศักยภาพในเรื่องของการแข่งขันชกมวยซึ่งกำหนดจากการแข่งขันกันในวันที่29พฤษภาคมนี้เนี่ยตรงกับวันศุกร์นะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณสนามมวยชั่วคราวเราต้องเรียกอย่างนี้นะเพราะว่าทำเวทีมวยขึ้นมานะคะสนามมวยชั่วคราวนะคะภายในสนามเปตองศูนย์กีฬาสะพานหินของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตด้วยนะคะที่อนุเคราะห์สถานที่ให้มีการจัดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งกิจกรรมการแข่งขันชกมวยเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปประมาณ5โมงเย็นเนี่ยเริ่มต่อยกันแล้วว่างั้นและจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำประมาณสัก1ทุ่มนะคะในวันที่29พฤษภาคมค่ะฝากทุกท่านนะคะไปชมกันได้เลยฟรีนะคะไม่ได้เก็บค่าตั๋วเข้าชมแต่อย่างใดไปให้กำลังใจนักมวยนะคะของแต่ละค่ายแต่ละคู่กันได้เลยซึ่งถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกันในครั้งแรกนะคะเพราะว่าเรากำหนดจากการแข่งขันกีฬามวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตในครั้งนี้ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะสนามแรกเนี่ยก็แข่งขันกันในวันที่29พฤษภาคมหลังจากนั้นถัดไปอีกประมาณเกือบเดือนนึงนะคะก็จะมีการแข่งขันในรอบที่2มีการต่อยกันประมาณสัก20ก็เรียกนะ20คู่นะเพื่อคัดหาผู้ชนะในแต่ละคู่นะคะให้ไปเหลือในรอบ2เป็น10คู่หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่รอบชิงอีก5คู่ด้วยกันนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นอีก1เกมการแข่งขันที่เฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ๆโดยเฉพาะนักมวยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะคะอ่ะฝากทุกคนไปติดตามกันได้นะคะในครั้งแรกในส่วนของการแข่งขันกับการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026นะคะ The Hero Fight นั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจเดี๋ยวมาบอกต่อกันค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้รับกระแสตอบรับแล้วก็สนใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างมากนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเทควันโดค่ะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026นะคะจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาบอกต่อกันในช่วงต่อไป

0: ณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร0886865163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217087-206งานนี้สมัครฟรี
3: สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ียวกาวของพี่ทักษ์คละค่ะมือกระบี่ของนายนะฮะมีแอบแซวๆว่าเอ๊ะเปิดประชดใครหรือเปล่าไม่มี มีเสียงสูงด้วย หยิบเพลงคึกคักมาฝากคุณๆสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตช่วงเวลาดีๆของคลื่นหน้าปัดแห่งนี้ 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ตด้วยนะคะจะทำให้นายสนับสนุนช่วงเวลาให้เราได้มาอัปเดตกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกันมาดูเรื่องของการจัดการแข่งขันภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026กันหน่อยกันแล้วกันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่เปิดเวทีให้กับน้องๆที่มีความสามารถเรื่องของกีฬาเทควันโดได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือของตัวเองนะคะชีวิตของคนก็ยังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เขาจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการจัดรายการนี้ค่ะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยทางด้านท่านผอ.สุเมธ อัครพงศ์นะคะผู้อำนวยการนะคะก็จะมาให้ข้อมูลทุกๆท่านในส่วนของการจัดในปีนี้สปอร์ตซิตี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตของเราซึ่งอยู่ใน22จังหวัดทั่วประเทศนะคะที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองกีฬานะคะสำหรับภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ในปีนี้จังหวัดภูเก็ตเรากำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดเกิดขึ้นมาค่ะเปิดโอเพ่นให้กับน้องๆที่มีความสามารถเรื่องของกีฬาเทควันโดนะคะได้มาสมัครกันแล้วก็แข่งกันหลายรุ่นหลายประเภทกันเลยทีเดียวกำหนดการแข่งขันกันที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินในวันที่31พฤษภาคมนะคะกำหนดการแถลงข่าววันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ก็ถือโอกาสเชิญพี่ๆสื่อมวลชนไปร่วมรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อ นส่วนการแข่งขันก็จะมีการเปิดการในวันที่30พฤษภาคมโดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะส่งนักกีฬาของตัวเองนะคะในส่วนของกีฬาเทควันโดก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เพจของภูเก็ตสปอร์ตซิตี้นะคะเรามีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามาที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็มีการแชร์การรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวนะคะเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬาที่ไม่อยากให้คุณพลาดก็สามารถอยากสมัครกันได้เลยทีเดียวสำหรับเทควันโดค่ะ

0: เวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 น.ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ยังคงดูแลประชาชนกันอย่างต่อเนื่องสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งคุณผู้ฟังอย่าลืมกันแล้วกันนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยดูรายชื่อแล้วมีเรียบร้อยในวันที่30พฤษภาคมนี้ตรงกับวันเสาร์เนาะเราไปวิ่งไปเดินนะคะไปร่วมกิจกรรมดีๆของอบจ.ภูเก็ตสนามแรกของเราอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องค่ะตัวย้ำสักนิดนึงนะคะเพราะว่านายกเรวัชก็ฝากมานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมงานวิ่งของเราเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมกันจริงๆ 3,000 ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยนะคะยืนยันสิทธิ์แล้วอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนของคุณไปในวันวิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะไปลงทะเบียนรับเสื้อและรับคูปองอาหารในส่วนของหน้างานตั้งแต่บ่าย 2:30 จนถึง 16:00 น.สำหรับการให้สิทธิ์ลงทะเบียนรับเสื้อยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับหลายท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าหลัง 16:00 น.ไปแล้วหลายท่านที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่มายืนยันสิทธิ์เราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะอาจจะไม่สะดวกด้วยหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุผลนะเนาะแต่ก็จะถือว่าสละสิทธิ์เพราะจะนำสิทธินั้นให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะ walk in ไปอยากร่วมกิจกรรมจริงๆไปออกกำลังกายไปเดินไปวิ่งไปทำกิจกรรมกับเราในวันที่30พฤษภาคมจริงๆก็จะถือโอกาสมอบสิทธินั้นให้กับผู้ที่สนใจร่วมงานในวันที่30พฤษภาคมอีกต่อหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันหน่อยไม่สามารถนำสิทธิ์ของคุณให้กับผู้อื่นไปใช้แทนได้นะคะอันนี้เน้นย้ำกันอยู่ทุกปีกันเลยทีเดียวค่ะมองดูเวลาได้เวลายกย้ายทิ้งทายกันแล้วกันเนาะได้เวลากลับบ้านกันแล้วจ้ะขอบคุณสวทภูเก็ตนะคะช่วงเวลาดีๆที่อนุเคราะห์ให้กับเราสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้หนักหน่วงเหลือเกินบ้านเราเจอฝนมาอย่าลืมหายโยคะยาทานกันด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันเยอะๆเคารพกฎจราจรกันให้มากๆหัวร้อนให้เบาหน่อยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
11: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 200,000 คนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลธนพรมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจาก

0: ผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
2: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับวันนี้ประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ประสานงานบรรณาธิการนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจกิจกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขด่านะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับสามารถรับชมรับฟังได้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานประเด็นที่1นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับในประเด็นที่2รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพประเด็นที่3นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่กระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนกว่า13ล้าน2แสนคนคัดคนรวยออกนะครับเปิดลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้และไปปิดท้ายนะครับในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้นะครับจะนำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจแลกกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกนะครับยกกวนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรวมไทยรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันนะครับ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ไปเริ่มกันที่นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับวงเงินรวมไม่เกิน 175,000 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินกู้นะครับ 200,000 ล้านบาททั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับรวมถึงค่าครองชีพที่สูงเพิ่มขึ้นโดยมุ่งช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางประคับประคองกำลังซื้อรวมถึงช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43ล้านคนซึ่งจะแบ่งนะครับเป็นมาตรการเป็น2ส่วนหลักได้แก่ดังนี้นะครับ 1. เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิม300บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำและสวัสดิการอื่นๆตามสิทธินะครับโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สะสมเดือนถัดไปนะครับในส่วนมาตรการที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ก็คือจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนไม่เกิน30ล้านคนนะครับสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลจะจ่ายให้ 60% ของราคาสินค้าและประชาชนออกเอง 40% นะครับสำหรับจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจะสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569นี้นะครับโดยนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับทางนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ ทั้งนี้นะครับโครงการนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนนะครับมิถุนายน1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี้ขณะที่ร้านค้าสามารถสมัครหรือว่ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้ภาครัฐนะครับยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพร้านค้ารายย่อยโดยการนำเอาระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าและยอดขายเพื่อเพิ่มทักษะทางธุรกิจและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูลินิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัทยูลินิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านโชห่วยในพื้นที่เพื่อที่ช่วยจะลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายค่าเดินทางขณะเดียวกันนะครับยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ที่ประชาชนคุ้นเคยเข้าร่วมหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline และ Knorr นะครับนอกจากโครงการนี้ยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิลิเวอร์พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศเชื่อว่านะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับกระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนนะครับกว่า13ล้านคนตัดคนรวยออกนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้นะครับการกลับมาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับถูกจับตาในฐานะการรีเช็คระบบสวัสดิการครั้งใหญ่หลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับประกาศล้างฐานข้อมูลผู้ที่ถือสิทธิ์เดิมกว่า13ล้านคนพร้อมใช้ระบบ AI และ Big Data คัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์อย่างเข้มข้นภายใต้เป้าหมายนะครับตัดคนไม่จนออกจากระบบและดึงงบกลับไปช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับทางนี้รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงินช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับและบางมาตรการอาจจะสูงสุดถึง 4,000 บาทตามเงื่อนไขโครงการกำหนดเปิดลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเร็วนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปเป๋าตังค์นะครับจุดสำคัญของรอบนี้ก็คือการใช้ระบบ AI ตรวจสอบข้อมูลประชาชนละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งจากเดิมประชาชนจะแจ้งข้อมูลเองสู่ระบบที่รัฐตรวจสอบจากฐานข้อมูลจริงทั้งข้อมูลรายได้ทรัพย์สินหนี้สินประกันสังคมและธุรกรรมทางการเงินจากหลายหน่วยงานแต่หากตรวจพบว่านะครับมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมีทรัพย์สินสูงกว่าผิดปกติผ่อนบ้านหรือว่ารถมูลค่าสูงหรือว่ามีพฤติกรรมทางการเงินไม่สอดคล้องกับสถานะรายได้น้อยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้แก่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีเงินฝากและทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับกู้บ้านไม่เกิน 1,500,000 บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่เป็นข้าราชการนักการเมืองพระภิกษุหรือว่าผู้ต้องขังนะครับซึ่งกระทรวงการคลังย้ำว่าเป้าหมายนะครับการใช้ระบบ AI ก็คือช่วยให้สวัสดิการเข้าถึงคนจนตัวจริงหลังพบว่าบางส่วนหลุดพ้นจากเกณฑ์ความจนแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลเดิมที่ไม่อัปเดตนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเริ่มมีข้อกังวลว่าระบบ AI อาจจะประเมินความจนจากข้อมูลทางการเงินเพียงด้านเดียวจนอาจทำให้บางคนที่ยังลำบากจริงถูกตัดสิทธิ์รวมถึงคำถามที่เรื่องความโปร่งใสหากประชาชนถูกปฏิเสธสิทธิ์สามารถอุทธรณ์หรือว่าตรวจสอบได้นะครับอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุครัฐสวัสดิการดิจิทัลนะครับที่ใช้ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการคัดกรองผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาที่รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันต่อนะครับ
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวกันต่อนะครับท่านกำลังฟังนะครับทางรายการ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึงนะครับขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดทางเพจสวทรนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจและกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกยกกวนเลยนะครับซึ่งกับดักกลลวงใหม่ของมิจฉาชีพนะครับก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับทำโฆษณาแอบอ้างให้เหยื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้นะครับเพื่อแลกสิทธิ์แลกรับทริปเที่ยวฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจแล้วก็ติดต่อกลับมาหรือว่าแอดไลน์พูดคุยส่วนตัวนะครับเมื่อนะครับคนที่อยากเที่ยวฟรีนะครับก็หลงเชื่อนะครับจะถูกชักชวนให้ทำภารกิจต่างๆตามเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เหยื่อเข้าไปกดไลค์รีวิวสินค้าหรือว่าชักชวนคนอื่นเข้าร่วมตามนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายืนยันสิทธิ์ค่ามัดจำหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆจนเหยื่อหลายคนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เงินรางวัลจริงและไม่สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นกระบวนการหลอกลวงนะครับแบบเดิมๆแต่เปลี่ยนเหยื่อกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆเข้ามาล่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับบวกกับปัจจุบันนี้คนอาจจะประมาทเพราะว่าอยากได้ของฟรีนั่นเองนะครับจนหลงลืมว่านี่อาจจะเป็นกลโกงมิจฉาชีพนะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อความปลอดภัยเราควรตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างจากบริษัทหรือว่าหน่วยงานทางการที่น่าเชื่อถือได้ก่อนเท่านั้นและไม่โอนเงินเพื่อแลกรับของรางวัลหรือว่าสิทธิพิเศษใดๆนะครับเพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับสุดท้ายคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวหรือว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับของทั้งหมดรายการของ5แยกข่าวประจำวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะพบกับทางสวทภูเก็ตนะครับและช่วงต่อไปนะครับเวลาประมาณ 16:30 นถึง 17:00 นขอเชิญนะครับท่านผู้ฟังรับฟังรับชมนะครับกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทบึงกาฬนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
2: อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูว่า

0: พราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันต รงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี้เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับครับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอํานวยหมู่ที่10ตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองหูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทำนาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอำนวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับแต่หลายคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูนที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทย ผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีตจากผ้าไหมไทยผสานผ้าลูกไม้ลายขนนกประดับด้วยดิ้นเงินอย่างละเอียดละออซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัยและความสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนซ้อนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปผึ้งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
10: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพสรแก้วคำรายงาน
1: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
11: นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส

0: ได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
5: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพุ่มนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้สภากาชาดไทยนำรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่ลงพื้นที่ภูเก็ตผ่าตัดตาฟรีแก่กลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีเจริญพระชนมพรรษา4รอบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักห้ามลงเล่นน้ำทะเลช่วงคลื่นลมแรงและคุมเข้มการเดินเรืออย่างใกล้ชิดนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง Alexa Network เชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
1: ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุด

0: ได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกสภากาชาดไทยนำรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่ลงพื้นที่ภูเก็ตผ่าตัดตาฟรีแก่กลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีเจริญพระชนมพรรษา4รอบสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการคลินิกจัดสุศัลยกรรมเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขมอบแสงสว่างและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่กลุ่มเปราะบางซึ่งจัดขึ้นที่วัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตโดยสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาแก่พระสงฆ์แม่ชีนักบวชทุกศาสนาประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ด้อยโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตและพระครูนิมิตมังคลาธรเจ้าอาวาสวัดลัทธิวนารามมาร่วมประกอบพิธีโดยมีดร.อภิชาติชินวันโนผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตแพทย์หญิงอุไรวันตินนางวัฒนะที่ปรึกษาหน่วยแพทย์จากศูนย์ศัลยกรรมสภากาชาดไทยและนายแพทย์สงวนคุณาพรจากสโมสรโรตารี่ทุ่งคาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุพระสงฆ์และผู้ด้อยโอกาสที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการแพทย์เฉพาะทางทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจึงได้ประสานงานเพื่อนำรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ที่มาให้บริการระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569โดยทีมจักษุแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้มาร่วมกันตรวจคัดกรองวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาโรคตาเช่นโรคต้อกระจกต้อเนื้อและโรคเกี่ยวกับเปลือกตาเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นให้กลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้งสำหรับยอดผู้เข้ารับบริการในโครงการนี้มีทั้งหมด143รายแบ่งเป็นพระสงฆ์52รูปแม่ชี3รายประชาชนผู้ด้อยโอกาส85รายผู้นำศาสนาอิสลาม2รายและเด็ก1รายในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาจำนวน39รายซึ่งแยกเป็นการผ่าตัดต้อกระจก25รายผ่าตัดต้อเนื้อ12รายผ่าตัดก้อนเนื้อที่เปลือกตา1รายและผ่าตัดไขมันรอบเปลือกตาอีก1รายนอกจากนี้ยังมีการมอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุอีกจำนวน51รายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักห้ามลงเล่นน้ำทะเลช่วงคลื่นลมแรงและคุมเข้มการเดินเรืออย่างใกล้ชิดนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าในวันนี้ได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลังจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสภาพทางระบายน้ำคูและคลองเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้น้ำสามารถไหลระบายได้อย่างคล่องตัวพร้อมทั้งให้เฝ้าติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มน้ำที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้ยังได้สั่งจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากประเมินและพบว่ามีความเสี่ยงให้ประกาศปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและการเดินเรือได้เน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดเ พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัดหากประชาชนท่านใดได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัยหมายเลข1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องวันที่20พฤษภาคม2569เวลา 12:30 นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ายกระดับเป็นมาตรการสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวสารจากกฟผ
2: ทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับมาติดตามข่าวสารจากกฟผ.ครับ Elexa Network เชื่อมทุกเส้นทาง EV ทั่วไทยรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV กำลังกลายเป็นยานยนต์หลักของประเทศไทยอย่างชัดเจนจากยอดจดทะเบียนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและความนิยมที่สะท้อนผ่านการแสดงรถยนต์ระดับประเทศส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเมื่อจำนวนผู้ใช้ EV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟจึงเป็นหัวใจสำคัญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้พัฒนาธุรกิจ eJet EV Business Solutions เพื่อรองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ EV ทั่วประเทศหนึ่งในโครงการสำคัญ Elexa Network เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทุกเส้นทางทั่วไทยครอบคลุมทั้งสถานี Elex by eGet และสถานีพันธมิตรบนเส้นทางหลักทุกภูมิภาคตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและจุดเดินทางสำคัญช่วยให้ผู้ใช้ EV สามารถเดินทางระยะใกล้และไกลได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสถานีชาร์จขนาดใหญ่หรือ EV Charging Hub ในจุดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการชาร์จพร้อมกันหลายคันลดเวลารอและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางโดยสถานีต้นแบบสามารถรองรับหัวชาร์จจำนวนมากและมีแผนขยายไปยังพื้นที่สำคัญอื่นอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของสถานีภายใต้ Elexa Network คือความเสถียรความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือรองรับทั้งระบบการชาร์จปกติและชาร์จเร็วด้วยกำลังไฟสูงช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จไฟในเวลาสั้นๆและออกเดินทางต่อได้ทันทีพร้อมระบบบริหารจัดการสถานีที่ช่วยควบคุมและดูแลการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Elexa ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ EV ตั้งแต่การค้นหาสถานีตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวชำระเงินวางแผนการเดินทางไปจนถึงบริการดูแลผู้ใช้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามรายละเอียดของธุรกิจ eGet EV Business Solution ได้ทางเว็บไซต์ egetev.eget.co.th ทั้งหมดนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่ไม่เพียงตอบโจทย์การเดินทางในวันนี้แต่ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตของการเดินทางที่สะอาดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
2: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
5: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
4: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนำเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรง

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวัฒรัตน์วีระไสยและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ

0: สองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เติมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิม ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตร

0: วท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
2: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
3: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200,000 ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
5: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงผึ้งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์025474664ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
9: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
8: ด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า 70% และยังเพิ่ม ิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่ยังคงจะมาพูดกันก็คือเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งออกมาเป็นฉบับที่16แล้วนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569นี้ค่ะซึ่งในช่วงวันที่21ก็คือวันนี้กับต่อเช้าเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกมากหนักมากนะคะบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาปลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะและก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะคือจะมีคลื่นสูงนะคะ2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศฉบับต่อไปจะออกต่อเช้าตอนหัวรุ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะฝนกับตกหนักกันมาหลายวันแล้วนะคะก็มีเรื่องราวของนักท่องเที่ยวนะคะที่ออกไปพายเรือคายักนะคะที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเอาไปพายเรือคายักที่บริเวณอ่าวไรเล่นะคะก็ปรากฏว่าต้องประสบกับเรื่องราวคล้องคลื่นลมในทะเลนะคะพัดนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตรงในที่ก็มีการปักธงแดงนะคะเริ่มมีการออกมาเตือนนี่ก็อย่าออกไปในท้องทะเลนะคะค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอนามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็เรื่องราวของสภาวะอากาศก็ย้ายทุกท่านเนี่ยได้ติดตามข่าวสั้นกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสม

ันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์ กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเ
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช

0: ินีทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสเล่งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์จำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณ มาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสาระโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านพร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินส ู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วย ด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวดเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา 3:00 น. 5:00 น. และ 9:00 น.ส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญ ทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข้งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตพงสุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ก็ค่อยไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตระเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

ฝนพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตักดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนแกนแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

ันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันท์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาจ

0: โอนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
0: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 25 พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
4: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองและสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
5: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: สลามุอะไรกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไม
7: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
8: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
9: แฟนดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
10: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
11: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
12: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคน

0: ยการบริจาคดวงตาให้กับสภาแห่งชาติไทยค่ะ
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
5: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
6: under the Government the Public Relations Department
5: on FM 96.5 MHz. Right now, you are with me, Web Tonight, bringing you new information entertainment
6: from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together
5: right here on Web Tonight.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้

0: บาท
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
3: นางชนการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอดสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22-23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกลมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนรักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวณิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่สองบ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟังสี่เพลงจากสองแผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนรัก

ดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั้งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามรในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามรค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามรอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่งแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามร

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวทสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิ์
10: นายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการ

0: กำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
2: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำบลกายุคลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
3: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ ตีบุญมีณ ชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยะนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

พลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะ2เพลงนะคะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันก็คือสอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสวีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั้งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยหิรัญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีนะคะและแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมพี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอรัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้งสามเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24 นาฬิกาทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ทอทรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิศทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้และตอนท้ายของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยหนึ่งคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมแต่จริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นหมอบต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก้อนนี้ว่าเราอย่าเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอย่าเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาลกะมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นพลปลวกขึ้นมาได้ก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพตีกานิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะกฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงคาลกะว่าพระบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพระบดีในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าก็ระบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะกฤบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่ข้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้ง6ปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้ง2ทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกรรมกิเลส4อย่างก็กรรมกิเลส4ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกรรมกิเลสคือปานาติบาตกรรมกิเลสคืออทินาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กรรมกิเลสคือกามสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุสี่ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุสี่ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรมสองย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3.
ย่อมถึงโมหะคติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหะคติย่อมไม่ถึงพยาคติก็ได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขหกประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4.การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาก็ดับดีบูตการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น4.
มีเสภาที่ไหนไปที่นั่นมีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเธอเทิงที่ไหนไปที่นั่นก็ระบดีบูตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการกระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมาตย์ดูหมิ่น 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้กระบดีการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงสุราเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายและ 6. เขามีโจรเป็นมิตรสหายเรบดีบูตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งความเกียจคร้าน6ประการเรบดีบูตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไป

มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่ห์พัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมไปกระตีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราฟ้อนรำขับร้องนอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืนการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจักจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าญาติผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขตอนมิตรเทียมกระบดีบุตรคน4จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือ1คนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม2คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมกระบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้คือ 1. เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3.
เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์คฤหัสถ์บุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการเหล่านี้แหละก็เธอบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องกฤหัสถ์บุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละกฤหัสถ์บุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังกฤหัสถ์บุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละกฤหัสถ์บุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. เป็นเพื่อนเที่ยวดูกะละเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทกฤหัสถ์บุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้4จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกฤหัสถ์บุตรคน4จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุ4ประการคือ 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3.เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้2เท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นกฤหัสถ์บุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่า
เป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละกระบดีบูตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้พระปฏิบูตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบูตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2.แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้ครูบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละครูบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มปูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันทิฏฐิ6อริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐิ6เป็นอย่างไรกระบดีบุตรเธอพึงทราบทิฏฐิ6นี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระบดีบุตรบุตรพึงบำรุงมารดา

เราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้และ 5. มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรพระเดชดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นนั้นชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระเดชดีบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5. ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายพระปฏิบูตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดแจงการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระปฏิบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้คือการแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย
ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรพระบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรมรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบดีบุตรเจ้านายพึงบำรุงธาตุกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ถ้ากรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบุตรถ้ากรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2.ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ 6. บอกทางสวรรค์ให้พระบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ที่เบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการละชนีพระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระหัตในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตน
ไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรณีเช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ไปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการบางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่แล่งไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะกระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรจบนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาตกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมะสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครจักรพรรดิถึงที่พวกแพะชนกันแพ้เห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงปริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพ้นี้จะแสดงความเคารพเราแพ้วิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพ้นั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจัมมะสาดกปริพาชกกระทำการยกย่องสัตว์บุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตบุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายม
ิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาโชคนี้ก็ได้ยกย่องอาสัตบุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกนั่งต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครปารณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมะสาดกปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิกาไปในนครปารณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์จัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียว

ทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริภาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพราหมณ์ประคองแขนทั้งสองกร่ำกรวนอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพราหมณ์ปริภาชกนั้นหักหาบริขารก็พลัดตกเมื่อปริภาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไปพราหมณ์นั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยินล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีดังนี้กร่ำกรวนร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหะมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพะชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริภาชกนั้นกร่ำกรวนอยู่ด้วยประการชนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริภาชกชื่อจัมมสาดกในกรณ์นั้นได้เป็นปริภาชกชื่อจัมมสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชผู้บัณฑิตในกรณ์นั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจัมมสาดกชาดกในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2C เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระราชบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤษแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก
0: ็ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนิสังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัดหลายพื้นที
0: ่ค่ะหนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลหลักกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับจากนั้นครับกระทรวงมหาดไทยจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดครับโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือครีมหรือไว้ทุกครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่าย ินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบกับว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้า มาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวล นะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3ต่อ1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3ต่อ1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
1: ค่ะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะคะว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤฒว่าระหว่าง
0: ไทม์ไลน์
1: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
0: ม
1: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
0: น
1: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลย
0: อาจจะเพิ่งอายุ18ปี
1: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข้าร
0: ่
1: วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25ถึง29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
0: ม
1: 13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาลนั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายน
0: 1มิถุนา
1: ค่ะ
0: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนาได้มิถุนาได้กรกฎาคมได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
1: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม่
0: ใช่
1: กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60 40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนใน 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
0: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมด สิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
1: ค่ะ
0: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
1: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
0: ในเดือนท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
1: ับ ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบนะ
0: วันละไม่เกิน200บาท
1: 200บาทเต็มที่
0: ใช่
1: คุณจ่าย40บาทเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
0: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000 อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% แล้วจ่าย 60%
1: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อนรัฐบาล
0: 50 50
1: 50 50 200เนี่ย
0: 150บาทต่อวัน
1: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
0: ถูกต้อง
1: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
0: ก็มีโอกาส
1: 428 800บาท
0: เนี่ยมาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
1: ค
0: ่ะนะครับผม
1: อ่
0: ะก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะใช้ได้วันที่1มิถุนายนนะครับผมนะปิดท้ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
1: ค่ะอ่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา เป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้หงไต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางด็อกเตอร์เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus โดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปอพอเขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับ ทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับ พื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชน ในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปครับสำหรับตีของร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยว

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา49นาทีครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีของรองข่าวกันแล้วนะครับผมช่วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอควาติกฮับ3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 6:00 นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Art สัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่ง3บุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์คช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้

0: อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมีสองอย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่าไหมตอนนั้น
1: เป็นเด็กเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจากสามบุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซีร
1: ีส์มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี
0: ้
1: ที่หาดปักเมงโอ้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต. อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
1: วิ่งก็ไปออกกำลังกายก็ไปไปหมด
0: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสปท.เลย
1: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
0: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งอัยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กอัยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชายและ50คนแรกหญิงนะครับขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับอัยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กอัยเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เซิร์ชเลยครับอัยเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะน่าสนใจหลายๆกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
0: อ
1: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
0: ใต้ก็ฝน
1: ใต้ก็ตะวันตกไอ้ตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
0: ้
1: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลากหลาย
0: โอ้ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบ
1: ออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้วออกแล้ว
1: เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทานอู้หวานเจี๊ยบ
0: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้วมีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
0: ้
1: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอู้ดีมากมีความรู้สึกว่า
0: หลังสวนชุมพร
1: ซื้อมา50กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
0: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
1: แล้วคือมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
0: 50กิโล
1: หวาน
0: ซื้อไปเล็กกองทัพเหรอ
1: ไม่คุณ50กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือ ลูกใหญ่เพราะคือมังคุดเดียมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
0: ้ครับ
1: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยนะแต่ว่ารสชาติดี
0: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับปิดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมา ครับอันนี้ไม่ใช่อ
1: ัน
0: นี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮ
1: ะ
0: ล่องเรือไปแจ้ง

0: นะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดพวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจ